0: 69พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเวลา 9:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมต่อสตาวแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุหิตามเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับที่ก็ตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
4: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี้
2: สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
7: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
8: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
7: นายกาศพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาการกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

0: ว่าการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Nextเข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลีย นอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
1: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกุมสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS ก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซนระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชาลีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและจักปูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวัฒน์เถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิม ร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
7: 1นาทีกับกปท.ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์

0: พัน
1: วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนแกนตามยถากรรมคำว่าแกนแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแกนแบบนี้แหละ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคม

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ฉันอยากได้ไม้เท้าแบบข้างบนเป็นง่ามเข้ารักแร้สำหรับคนเจ็บไปไหนมาไหนสักอันหนึ่งซ่าช่วยจัดการหาให้ด้วยนะ
2: เอาเดี๋ยวมีนะครับ
1: เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
2: ครับผมจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้ฮะโอ้ซ่าไม่ออกเลยคุณชนอยู่ก็ไม่ยักบอกไม่อย่างนั้นจะซ่ามันสักหน่อย
3: นะเอ้ย
1: อะไรจ๊ะ
3: คุณฮะเขาเป็นใครครับ
1: ในซ่าเขาเป็นหัวหน้าคนงานไร
3: ่
1: ชื่อจริงชื่อซาความที่ซ่าเกินไปใครๆก็เลยเรียกซ่าและเขาก็ยอมรับด้วยความเต็มใจว่าตัวเองคือในซ่า

0: ไงหน้ามุ่ยมาทีเดียวซ่า
1: ฮะจะไม่ให้มุ่ยยังไงไหวครับคุณแม่ก็คุณหน้าอยู่ที่นั่นเลยไม่อยากจะบอกผมจะเข้าไปดูมันสักหน่อยกลับถูกใช้ไปหาไม้คำยันให้มันสิ
0: ฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเป็นเรื่องของนชนเขาฉันก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้อง
1: ความจริงก็โยนมันทิ้งไปข้างถนนหรือว่าส่งไปโรงพยาบาลอย่างที่คุณแม่ว่ามันก็ดีแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาลำบากยุ่งยากอย่างนี้ฮะ
0: ยังไงละก้อยในซ่าไปพูดกับน้าสาวฉันเองนะฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเดี๋ยวจะหาว่าฉันน่ะก้าวก่ายใจดำเพราะงั้นเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งด้วย
1: แล้วที่นชนจะให้ผมไปทำไอ้ไม้ค้ำยันนั่นแหละครับ
0: ทำให้ใครใครขาหัก
1: ก็คงจะทำให้ไอ้หมอนั่นแหละ
0: ไม่ยากนี่ก็ไปทำให้เขาสิ
1: แหมผมจะต้องไปเป็นขี้ข้าใครก็ไม่รู้อีกสองคนล่ะ
0: ไม่อยากทำให้เขานั่นเหร
1: อคือถ้าใช่ก็ต้องทำนะ
0: ก็ไม่เห็นยากนี
1: ่ไม่ยากไม่ยากหมายความว่าไงฮะ
0: ก็ไปทำให้เขาตามคำสั่งนะชนเอาไอ้ที่ตรงกลางมันผุก็ได้แล้วก็หาอะไรบังไว้ซะหน่อย
1: จริงสิครับแหมทำไมผมถึงได้โง่อย่างนี้นะนี่เวลามันเอาไปใช้คำยันไม่กี่ทีมก็จะหากลางไอ้หมอนั่นก็หกล้มตีลังกาหกกระเบนไปเลยดี

0: มันไม่พร้อมแหมจริงๆไอ้ที่พร้อมนี่เพราะไม่มีใครจะส่งเป็นต่อ
1: ไอ้บ้าเอ้ย
0: ไม่บ้าดิ
1: ทำมาตกใจหมดเลย
0: อ้าวทำไมขวัญอ่อน
1: ทีหลังก็อย่าเล่นอย่าง
0: น
1: ี้กับฉันนะ
0: มันทำไมเพราะอะไรมันเป็นยังไง
1: ถึ
0: งไม
1: ่
0: ได้อ้าวไม่ชอบจะชอบฉันชอบอ่ะ
1: ถ้าฉันตกใจไอ้บินโตฟาดหน้าแกเลยอย่ามาว่าฉันจะนะ
0: เอาฟาดแล้วไม่ว่าได้ยังไงก็ต้องว่าสิ
1: อ๋อ
0: ไอ้ซ่าแล้วก็อะไรก็ไม่ชอบด้วยนี่หิ้วปินโตไปส่งใครจ้าส
1: วยนี่ๆๆๆๆอ้าวพูดให้ดีนะเจ้าซ่าการส่งสวยก็คือการเป็นทาสฉันเป็นทาสใครฮะแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไง
0: ก็ไม่รู้อ่ะแต่เห็นเดินส่งปินโตวันละสามเวลา
1: แล้วมันหนักหัวแกละสิใช่ไหม
0: ก็ไม่ได้แบกก็ไม่บนหัวจะได้มันหนักก็เถอะแต่รู้สึกว่าแม่จีนจะเอาใจใส่ไอ้โอ้ยมันมากไป
1: นี่แกเหยียดเสือกกับฉันได้ไหมเจ้าซ่า
0: ไม่ได
1: ้หน้าที่ของแกคือคุมคนงานทำไร่
0: แม่จีนคิดดีแล้วหรือที่ไปทำตัวเป็นขี้ข้าไอ้บ้านั่นนะ
1: ฉันไม่เห็นมีใครเป็นบ้านี่นอกจากแก
0: จะเอา
1: ว้า
0: แม่ช้าไอ้ซ่ามันบ้าแต่มันไม่บ้าเป็นทาสของคนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนหรอก
1: ฉันถามจริงๆเถอะ
0: อาจจะตอบจริง
1: นะที่ฉันเดินส่งบินโตในโอ้ยเนี่ยนะ
0: ทำไม
1: มันตัวของฉันมือที่ใช้ถือบินโตนี่มันก็มือฉันขาที่ใช้เดินนี่มันก็ขาฉันแล้วมันหนักส่วนไหนของแกฮะฉันอยากจะรู
0: ้บอกไม่ได้ถ้าถูกเซนเซอร์หนักส่วนไหนไม่ยอมบอกทำไมนะแม่จีถึงได้ยอมไปกี่ข้ามันมันเป็นญาติโยมอะไรของเราหรือไง
1: แกอยากรู้ใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวก็อยากรู้สิถึงได้ถาม
1: ถ้าอยากรู้ก็ไปถามคุณชน
0: อ้าว
1: อย่ามายุ่งกับฉัน
0: อ้าว
1: แต่ฉันว่าแกเนี่ยเสือกมากไปแล้วนะแกไม่ใช่นายฉันแกไม่ใช่ผัวฉันแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของไร่ด้วย
0: ถ้าใช่นะ
1: ทำไมฮะทำไมแกพูดงี้หมายความว่าไง
0: ใช่แล้วฉันก็ปลั้มแม่จี้เป็น
1: ไง

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: chỉ cái chát là cái mày chỉ đó mẹ quả áo đá áo tì áo rồi thăm những cái lụa mà mì phò ấy mẹ
1: cái giả sử cái chát nách đi แกไม่ใช่นายฉันนะแล้วก็ไม่ใช่ผัวฉัน
0: อ้าวก็ให้มันใช่ไอ้เดียวฉัน
1: มาไปยุ่ง
0: เลยนี่จริงๆนะที่ฉันเนี่ยบอกเนี่ยก็ได้ความหวังดีไม่อยากจะเห็นคนพวกเดียวกันต้องเป็นอุจจาระฆ่าไอ้ขี้ฆ่าคนอื่นนี่ไม่ใช่
1: หวัง
0: อะไรทำไมเล่ามาจี้แต่เต็มใจจะรับใช้มันยังไงล่ะ
1: แล้วมันเลือกอะไรแกถึงไปโกรธเกลียดเขาเขาทำอะไรให้แกฉันอยากจะรู้
0: นะแต่ฉันไม่ชอบหน้ามันแล้วคนทั้งไร่เขาก็ไม่ชอบมันเข้ามากลางเป็นนายเรามันทำเกินไปทั้งที่ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายตีน
1: แกอยากจะรู้ว่าทำไมฉันถึงต้องรับใช้เขาไงเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แกก็ไปถามคุณชนเขาเองสิน
0: ี่แม่จี้ก็รู้ว่าคุณแม่น่ะไม่ชอบใจนะ
1: แต่นั่นน่ะมันเป็นเรื่องของน้าสาวหลานสาวเขาแกเข้าใจไหมแกน่ะเป็นคนนอกไปเสือกกับเรื่องของเจ้านายเขาทำไมไม่เข้าท่าเลยรู้แกไม่มีงานทำ
0: ไม่ก็ฉันอยู่ในไร่นี่ไงฉันไม่เข้าใจทำไมทั้งคุณน้าทั้งแม่จี๊ดถึงจะต้องโอ๋มันด้วยไอ้ที่สงสัยเน
1: ี่
0: ย
1: แม่จริงๆนะฉันไม่รู้จะพูดกับแกยังไงดีนะไอ้คนอย่างแกเนี่ยนะในจิตใจนี่ไม่ได้มีเมตตาธรรมเลย
0: อ้าวอ้าวงั้นก็ว่าคุณแม่โดยที่จะพูดอย่างเงี้ย
1: ฉันว่าแกนั่นแหละ
0: เหมือนกันอะ
1: รู้สึกกับพวกแกเนี่ยสมหัวนินทาเจ้านายแกไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยมีแต่ความอิจฉาริษยาแบบนี้มันไม่เข้าท่าเลยสักนิดเดียวนะ
0: เอ้ฉันไม่อิจฉาใครแต่ยังว่าไม่ย้ายใครได้เดิมกัน
1: นั่นแหละคือความอิจฉาล่ะ
0: อ้อยเข้าใจผิดซะแล้วมาจิตรู้หรือเปล่าว่าทำไมคุณเด่นถึงไม่มาไล่ชนนีนี่ตั้งอาทิตย์หนึ่งรู้หรือเปล่า
1: ฉันไม่ใช่เขานี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไง
0: อ้าวก็เมื่อไม่รู้จะบอกให้เพราะคุณเด่นเขาไม่พอใจไอ้อ้อย
1: ก็ช่างเขาอะไรล่ะคุณเด่นไม่ใช่คนที่นี่มาก็มาไม่มาก็อย่ามาฉ
0: ัน
1: ไม่เดือดร้อนด้วยหรอก
0: แม่จี๊จะคิดอย่างนั้นได้ยังไงไร่ชนนีเนี่ยมันยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าคุณเด่นน่ะอุดหนุนอยู่นะเราน่ะน่าจะเอาใจเขามั่งถ้าคุณเด่นไม่ช่วยเหลือแล้ววัสมีไกอะไรจะเกิดขึ้น
1: ฉันไม่สนใจฉันอยู่กับนายของฉันนายสั่งฉันทำนายไม่ให้ฉันทำฉันก็ไม่ทำนอกนั้นใครจะบงการฉันไม่ได้เพราะฉันไม่ได้กินเงินเดือนใครหรือว่านายซ่าเนี่ยไปรับซองขาวมาถึงได้พูดจาแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม
0: มันจี๊ดพูดแบบนี้ไม่สวยนะ
1: สวยไม่สวยฉันไม่เข้าใจแต่ฉันรู้สึกว่าแกเนี่ยนิยมชมชื่นกับคนที่ไม่ได้เป็นนายแกแกก็สมควรลาออกจากไร่ชนนีแล้วก็ไปอยู่ไร่ที่แกเห็นว่าดีที่สุด
0: เนี่ยฮะนี่แม่จิ๊กไม่ต้องมาออกปากไล่ฉันหรอก
1: ฉันไม่ได้ไล่ฉันไม่มีสิทธิ์จะไล่ใครออกหรือว่ารับใครเข้ามาทางที่ดีน่ะสำนึกในหน้าที่แล้วก็ฐานะของตนว่าควรจะทำอะไรทำยังไงแค่ไหนเมื่อไหร่ไม่ใช่เอาเรื่องงานเจ้านายไปปะปนกับเรื่องคนอื่นเข้าใจซะด้วย
0: น่าสักวันนึงอ่ะไม่ช้าเกินรอแม่จี้จะต้องรู้สึกในฉันบอกเลยความหวังดีแค่นี้นะแล้วจะเสียใจภายหลัง

0: Ay. Uy.
1: ครับเหนื่อยแล้วเหรอนาย
0: เออเว้ย
1: จังสันนั่งพักก่อน
0: โอ้ย
1: ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
0: อุ้ยให้ตายเถอะวะมันเดินไม่กี่วันเส้นสายมันยึดไปหมดทั้งตัวเลยนี่ลุกขึ้นทีแรกจะล้มซะให้ได้เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำไมคนสูงอายุนี่ถึงเดินไม่สะดวกหกล้มหกลุกแค่เดินไปเดินมาในกระท่อมไม่เท่าไรหืดขึ้นคอวะถ้าฉันต้องนอนสักเดือนนี่เอามาพาดคงกินฉันแน่ๆเลยนี
1: ่ยังดีนะนายที่นายได้ไม่ค้ำยันจากคุณนา
0: ชาตินี้คงจะใช้นี่นะชนไม่หมดซะละมั้งเว้ย
1: นอกจากใจดีแล้วยังสวยด้วยนะนาย
0: เฮ้ยบักจัน
1: เป็นหยังล่ะนาย
0: ข้ามรุ่นเว้ย
1: นายหมายถึงอีหยัง
0: ไอ้แกมันวัยซะรุ่นฟันไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมแต่คุณนาน่ะรุ่นเดอะนะเว้ยจะจงจะจีบแล้วก็คิดดูมั่ง แกมันแค่17-18นัชชนน่ะจะ35อยู่แล้วนะเว้ย
1: โอ้เอ้ยโง่แล้วยังแถมเสื้ออีกด้วยนะนายเนี่ย
0: อะไอ้จันนี่แกว่าฉันถึงขนาดนี้เฉลียววะเนี่ยฮะ
1: ก็มันจริงบ่ล่ะนาย
0: จริงอะไร
1: ฉันบ่เคยคิดอีหยังเลยเพียงแต่นับถือเคารพเท่านั้นนัชชนเป็นคนดีเป็นคนสวยนายเนี่ยคิดมากกลัวฉันจะแย่งเหรออ
0: ้าวแล้วก็ไม่บอกนี่ว่า
1: เขาว่าฟังบริษัทแล้วจับไปกระเดียดนี่นะ
0: เอาละเอาละเอาละบักจันเอ้ยยอมแพ้ว่ะยอมแพ้
1: ดีหูตัวสมั่งก็ดีหูว่าตัวเองบริธรรมถูกไปซะทุกอย่างอย่าคิดว่าโตกว่าแล้วก็เก่งไปหมดบางที่มันกับบ่มีไก่คือกัน
0: ฮะ
1: หนูมันยังซอยราชสีมาแล้วอย่าลืมสินาย
0: เฮ้ย
1: บ่งั้นน่ะเหรอราชสีกระเทงถึงป๋อเต็กตึงร่วมกตัญญูไปแล้ว
0: บ้าบ้าบ้าบ้าไอ้นี่ฮ่าทีของแกเหรอวะเอาขี่แพะไล่ไปก่อนนะถัดถึงทีของฉันบ้างละก็
1: เป็นหยังนายเป็นหยัง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh Enough.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู

0: Facebook Hi Ubix.
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness,
1: is our happiness.
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้คิดถึงใครอยู่คะคิดถึงตัวเองคิดถึงสิ่งที่ต้องการทำหรือเปล่ามีคำพูดหนึ่งนะคะที่พูดถึงคนที่ประสบความสำเร็จบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะคิดถึงสิ่งที่เขาต้องการและหาทางทำตรงข้ามค่ะคนล้มเหลวมักจะคิดถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการและมักจะคิดว่าแล้วจะโทษใครดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดทุกๆวันเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะมีคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคาวินคูลิตอยากจะฝากไว้ว่า IQ พรสวรรค์การศึกษาไม่ได้การันตีความสำเร็จในชีวิตนะคะแต่ความมุ่งมั่นและไม่ยอมล้มเลิกสำคัญที่สุด Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: ในความเป็นจริงทุกตัวงานมองให้กว้างมองให้ไกลจะพบว่ามีประโยชน์2 อย่างซ่อนอยู่คือประโยชน์เฉพาะหน้ากับประโยชน์ยาวไกลประโยชน์เฉพาะหน้านั้นเห็นง่ายและหอมหวนยวนใจแต่ประโยชน์ยาวไกลคือประโยชน์ของคนใจใหญ่ที่จะมองเห็นมันในการทำงานจึงมีคำอยู่2คำที่มีความหมายแตกต่างกันคำหนึ่งคือหน้าที่อีกคำหนึ่งคือความผูกพันคำว่าหน้าที่หมายถึงงานที่ต้องปฏิบัติแต่คำว่าความผูกพันมีความหมายล้ำลึกกว่าคำว่าหน้าที่ตรงที่มีหัวใจให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ตนสังกัด
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10:30จนถึง3:00ไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลาคราฟแฟลต
7: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
7: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความ
3: เกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
3: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: ชียงใหม
1: ่คนที่อยู่บนจุดสูงสุดก็อยากที่จะอยู่บนจุดสูงสุดไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดนะคะแต่คนที่ลิ้มรสความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อนั้นมักจะลงเอยด้วยความปรารถนาที่จะลิ้มลองประสบการณ์เช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะดังเช่นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักกีฬาโอลิมปิกนะคะพบว่านักกีฬาเหล่านี้คือคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นในตนเองสูงแต่อย่างไรก็ตามนักกีฬาโอลิมปิกในสมัยก่อนนั้นกลับประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตภายหลังจากการเป็นนักกีฬาค่ะเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับไปสู่จุดที่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จได้นั่นเองลองปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณเสียใหม่นะคะการมุ่งไปสู่จุดสูงสุดซึ่งมาเร็วไปเร็วนั้นไม่ได้น่าพึงพอใจและคงทนถาวรเลยถ้าหากเปรียบเทียบกับการไปถึงระดับของความสำเร็จนั้นค่ะ

0: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนเลื่อนทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะทั้งเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053 140 232-4
7: Maths

0: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.
1: จากกรุงเทพธุรกิจสรุปประเด็นสำคัญที่ AI แทนคนไม่ได้ว่าวัยทำงานยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากออกซฟอร์ดเผยทักษะที่ AI แทนคนไม่ได้เริ่มจากทักษะการสื่อสารและการใช้วิจารณญาณในการเช็คคุณภาพเนื้อหาจะมีความสำคัญมากขึ้นในยุคที่ AI สามารถผลิตคอนเทนต์ได้จำนวนมากค่ะขณะที่ทักษะการเข้าสังคมเช่นการสร้างความไว้วางใจการเข้าใจผู้อื่นและการจัดการความขัดแย้งยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมนุษย์ยังให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะทักษะภาวะผู้นำการตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องจะมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจาก AI จะเข้ามาทำงานที่เป็นกิจวัตรแทนมนุษย์ทักษะการบริหารจัดการระบบงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้คนยังคงเป็นที่ต้องการค่ะเพราะต้องอาศัยมนุษย์ในการแก้ปัญหาส่วนทักษะการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจข้อดีข้อด้อยของ AI จะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดนั่นเองค่ะ

0: ศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงธนิสาพัชรตระกูลฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยให้ข้อมูลไว้ค่ะว่าความเครียดไม่เพียงส่งผลต่อจิตใจแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วยนะคะกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้โดยจะมีการหลั่งกรดในกระเพาะมากขึ้นการบีบตัวและการรับความรู้สึกจากกระเพาะอาหารและลำไส้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเครียดนั้นจึงไม่ใช่เกิดจากคิดไปเองแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดังกล่าวค่ะความเครียดอาจทำให้มีอาการระบบทางเดินอาหารดังนี้ปวดหรือแน่นจุกบริเวณลิ้นปี่มักเป็นก่อนหรือหลังรับประทานอาหารแน่นท้องท้องอืดอิ่มเร็วกว่าปกติเรอบ่อยคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกหรือท้องเสียวิธีการรักษาอาการเครียดลงกระเพาะความเครียดทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้และในทางกลับกันอาการระบบทางเดินอาหารนี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้เช่นกันค่ะการรักษาจึงต้องตัดวงจรนี้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงความเครียดเช่นปรับตารางทำงานให้สมดุลพักผ่อนอย่างเพียงพอทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดเช่นออกกำลังกายฟังเพลงวาดรูปอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือใช้สิ่งเสพติดเพื่อเป็นการคลายเครียดรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้ง3มื้อพบแพทย์เพื่อรักษาอาการระบบทางเดินอาหารหากจัดการความเครียดไม่ได้ควรปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
4: 053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
7: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้จำเป็นค่ะในเรื่องของการเสาะแสวงหาข้อมูลที่สำคัญก็ต้องคัดกรองสิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความภาคภูมิใจในสมุนไพรใกล้ตัวสำหรับคนไทยรู้จักกระบูนเป็นอย่างดีใช่ไหมคะและคงทราบดีว่ากระบูนเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทางเภสัชกรหญิงสุภกรปิติพรแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้พูดถึงการร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณสุขในการนำต้นไม้ประจำกระทรวงคือต้นกระบูนมาเผยแพร่เนื่องจากกระบูนนั้นอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยมาช้านานแล้วคนสมัยก่อนนะคะได้นำใบกระบูนมารองก้นหม้อข้าวเวลาหุงทำให้ข้าวหอมน่ารับประทานนอกจากนั้นก็ยังมีการนำมาเตรียมเป็นยาทั้งรูปแบบของยาภายนอกและภายในเช่นการปรุงเป็นเครื่องดื่มบำรุงธาตุแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมใช้เคี้ยวกับน้ำมันเป็นยาน้ำมันทาท้องเด็กโดยคนไทยเชื่อว่าทางเดินอาหารเป็นอวัยวะที่สำคัญค่ะในการที่จะนำข้าวสารอาหารที่มีประโยชน์ไปสู่ร่างกายดังนั้นหากทางเดินอาหารสะอาดไม่มีอาหารหรือแก๊สข้างทางก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ขณะเดียวกันกระบูนยังมีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้สดชื่นผ่อนคลายนำมาทำเป็นยาดมใส่เป็นส่วนผสมในยาอบใช้อบให้ความสดชื่นแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจโล่งแต่ไรก็ตามนะคะปัจจุบันกระบูนที่มีขายอยู่ทั่วไปก็เป็นสารสังเคราะห์ซึ่งก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหากใช้ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพิษต่อไตและตับได้ค่ะ
1: Mass FM Your happinessOur happiness.
2: Mass FM.
1: ความสุขของคุณ ความสุขของเรา An education beyond tomorrow.
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอน และยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะตามไปที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: จริง
3: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Home ที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งด่วนอำเภอแม่อายเฝ้าระวังดินถล่ม24ชั่วโมงหลังพบค่าความชื้นดินพุ่งสูงเกินเกณฑ์วิกฤตจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่เมื่อวันที่10กรกฎาคม2569พบว่ามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน API โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายมีค่าพุ่งสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นระดับเกณฑ์วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่อายบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการเข้มข้นทันทีมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้กลไกท้องที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายอาสาสมัครในการตรวจสอบและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงการจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักให้พร้อมออกปฏิบัติงานเปิดเส้นทางหากเกิดดินถล่มหรือเสาไฟฟ้าล้มรวมถึงการใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมแผนอพยพประชาชนโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการและเด็กเป็นลำดับแรกนอกจากนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มสั่งการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นทหารตำรวจและภาคประชาสังคมเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นหลักในการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้หากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้รีบรายงานและประสานงานมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ทันทีผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข0532214700 0532157 0หรือกลุ่มไลน์ศูนย์บก.เหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ส่งกระแสสนับสนุนการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000

0: ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย
14: Chiang Mai Studio Limited Partnership ข

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Fashion Hour. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินโดนีเซียเปิดใช้ไบโอดีเซล B50 ลดนำเข้าน้ำมันสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอินโดนีเซียประกาศเดินหน้าใช้ไบโอดีเซล B50 อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์ม 50% ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้สัดส่วนไบโอดีเซลในระดับสูงเช่นนี้โดยรัฐบาลหวังลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มการใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตประกาศบังคับใช้มาตรการ B50 เมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเริ่มทยอยจำหน่ายเชื้อเพลิงดังกล่าวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ประมาณ170ล้านล้านรูปีราว 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซียประเมินว่าการใช้ B50 จะต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์ม 16.7 ถึง 18 ล้านกิโลลิตรในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 15.65 ล้านกิโลลิตรที่เคยจัดสรรไว้สำหรับโครงการ B40 เติมรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนโครงการใช้ B40 ตลอดปี 2560 อ้าวแต่ผลกระทบด้านอุปทานพลังงานจากสงครามอิหร่านทำให้รัฐบาลตัดสินใจเร่งเปลี่ยนมาใช้ B50 เร็วกว่ากำหนดอย่างไรก็ตามการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลอาจสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของอินโดนีเซียเนื่องจากต้องเร่งกำลังการผลิตจนเกือบเต็มศักยภาพขณะที่ผู้ประกอบการบางรายแสดงความกังวลว่าจะรักษาระดับการผลิตที่สูงเช่นนี้ได้ตลอดปีหน้าหากเกิดเหตุขัดข้องในการผลิตนอกจากนี้การใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณส่งออกลดลงเนื่องจากผลผลิตน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียขยายตัวได้จำกัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ชะลอตัวและการปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่าที่ล่าช้ารัฐมนตรีพลังงานอินโดนีเซียระบุว่าโครงการ B50 จะต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบราว 15.2 ถึง 16.3 ล้านตันในปีนี้ซึ่งหากทำให้ปริมาณปาล์มในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้นและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 15% นับตั้งแต่ต้นปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053

0: 02-6-42-002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Shimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเบิร์นโจมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเบิร์นโจมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนประกาศปิดสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียในนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบ 100,000 คนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มี

0: ูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
12: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์
13: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
14: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาท
8: งานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชื่อบอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
15: ยิงเข้าไปแล้วครับ
8: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
16: สยามทีวี
17: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชื่อบอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
15: ยิงเข้าไปแล้วครับ
8: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
16: สยามทีวี
12: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุขสันต์วันเสาร์นะคะได้พบกันวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งได้ฟังเพลงในยุคซิกซี่โอดีสด้วยกันหลายเพลงเลยค่ะเพลงสั้นๆก็เลยได้ฟังกันค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยเพลงของแฮร์รี่เบลาฟองเต้ผู้ชายผิวกาแฟใสนมหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวล่ะค่ะกับเพลงโด่งดังมากที่สุดของเขาเพลงหนึ่งนั่นก็คือ J.O. หรือ Banana Boat Songนั่นเองนะคะเพลงของคนขนกล้วยนะคะจากโรงจากเรือนะคะแล้วก็แดดก็ร้อนนะคะก็บ่นออกมาเป็นเพลงนะคะให้เราได้ฟังกันได้รับความนิยมในยุคซิกซี่มากเลยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงซันนี่นะคะโดยบ๊อบบี้เฮปค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งร้องกันหลายคนบรรเลงก็น่าฟังนะคะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันกับเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะนั่นก็คือขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานะคะโดยชมมวยคาดเชือกไทยไฟท์ณสงขลาไทยไฟสงขลานะคะณลานหน้าสนามกีฬาตินสูรานนท์จังหวัดสงขลานำทีมโดยแสนชัยไลออนและยอดนักชกเต็มเวลาอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา6โมงเย็น20นาที18นาฬิกา20นาทีทางช่อง PPTV 36เชิญชวนชมกันนะคะสำหรับแฟนๆชมมวยคาดเชือกนะคะไทยไฟท์นะคะก็บอกกล่าวกันค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะก็ยังอยู่แถวๆทะเลนะคะเป็นเพลงที่ Kingston Trio ได้บรรเลงไว้อย่างน่าฟังเพลงนี้ร้องกันหลายคนนะคะผู้ชายอีกคนที่ร้องก็คือแฮร์รี่เบลาฟองเต้นั่นเองเพลงที่บอกอำลาจาไมกานะคะกับเพลงจาไมกา Farewell ทำไมถึงบอกลาลองฟังดูเป็นเพลงของคนอกหักนะคะก็เป็นเพลงที่น่าฟังทุ่งทำนองก็น่าฟังแล้วก็ความหมายก็น่ารักน่ารักเศร้าๆนิดหนึ่งนะคะฟังเพลง Jamaica Farewell โดย The Kingston Trio กูสองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เรานำข้อคิดตอนหนึ่งจากการเขียนของท่านมาให้คุณได้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงอย่าผูกใจเจ็บใครทุกคนมีความบกพร่องขอให้จบแล้วจบไปไม่นานมาให้ผ่านไปเสียกับความผิดพลาดและความบกพร่องเหล่านั้นอารมณ์จะดีขึ้นมากจงมองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนทั้งสิ้นอย่าฝังใจว่าใครผิดแล้วผิดเลยเลวก็ต้องเลวตลอดไปมันไม่แน่นอนหรอกเราคิดฝังใจไปเองทำให้ใจแคบมีอคติมีทุกข์จึงไม่ควรจะผูกใจเจ็บใครเท่ากับเราไม่ยึดเอาความทุกข์ความผิดพลาดความบกพร่องของคนอื่นมาเป็นความสำคัญของชีวิตของเราซึ่งจะทำให้เราตกต่ำและไม่เป็นสุขคนอยู่ใกล้ก็รำคาญและเป็นทุกข์ไปด้วยฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะกับวันเสาร์ของเราริกเนลสันกับเพลงที่เขาร้องเป็นคนแรกนะคะแล้วก็มีคนอื่นๆร้องด้วย Hello Mary Rue นั่นเองค่ะเพลงที่2เป็นเพลงของปีเตอร์แอนด์กอร์ดอนเป็นเพลงที่พอลแมคคาร์ทนีย์ได้เป็นคนเขียนให้นะคะแล้วก็ขึ้นอันดับ1 To Know You Is To Love You ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ The Cascades เพลง I Wanna Be Your Lover 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้เวลากับเพลงเพราะ Oldies ของเราในวันเสาร์ด้วยนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเราจะพบกันพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายค่ะวันนี้ส่งท้ายด้วยโคตรดีๆนะคะการรับฟังผู้อื่นให้ผลคุ้มค่าเพราะทุกคนต้องรู้อะไรอย่างน้อยก็สักเรื่องหนึ่งที่คุณไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ Beautiful Sound กันที่ดาประสิทธานุรักษ์เชิญชวนคุณติดตามรับฟังกันเราจะพบกันใหม่วันจันทร์เที่ยงวันค่ะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเชิงรุกเตรียมชงครม.พิจารณาแผนเยียวยาเกษตรกรอีสานที่ได้รับผลกระทบจาก8โครงการรัฐในอีสานที่ได้

0: รูปธรรมรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งในแง่กฎหมายผลกระทบเชิงสังคมและความคุ้มค่าเพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมและเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน8โครงการใหญ่อาทิการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในอ่างเก็บน้ำ4แห่งบ้านทำนบห้วยเสนงอำปือและห้วยสะพังน้อยการจ่ายค่าขนย้ายกรณีพิเศษในโครงการอ่างเก็บน้ำปร่งขุนเพชรจังหวัดชัยภูมิการชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์กว่า 5,353 รายและแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายราศีสไลด์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้มีปัญหาข้อพิพาทและผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่อื่นๆต่อไปนอกจากนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา1คณะและคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงใน9จังหวัดอีก9คณะรวมทั้งสิ้น10คณะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวเบ้าเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

ล้วมาแล้วสวัสดียามบ่ายนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันเสาร์ของเราค่ะ11กรกฎาคม2569มันแดดจะมาเป็นบับเป็นพักๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็เท่าที่สังเกตอากาศเช้านี้ตื่นมาอากาศค่อนข้างดีเมื่อคืนแถวโซนหางดงยังมีฝนตกบอกแปลกันอยู่นะคุณผู้ฟังก่อนนอนก็ฝนตกแต่ก็เป็นฝนตกลักษณะที่ไม่ได้หนักมากค่ะที่สำคัญก็คือตอนเช้ามีแดดมาให้เราได้ชื่นใจฝนก็เบาไปค่อนข้างเยอะเจอฝนกันมาแค่ 2-3 วันใส่คอไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนซักผ้าตากไว้แล้วมันไม่แห้งสักทีนี่สิวันนี้อากาศเริ่มดีขึ้นมาถึงแม้แดดจะไม่แรงมากแต่ก็มาให้เราได้เห็นให้ชื่นใจกันบ้างนะคะอยู่ด้วยกันกับภาคบ่ายของเราค่ะฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเริ่มต้นกับงานของ Backstreet Boy กับ Shape of My Heart และ NSYNC กับ Bye Bye Bye ด้วยนะคะ 13 นาฬิกากับ 18 นาทีหลายคนติดตามสถานการณ์ของบาวีกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดที่ไต้ฝุ่นบาวีถล่มที่ไต้หวันกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังลมค่อนข้างแรงทีเดียวลมกระโชกแรงระดับ 9-10 ความเร็วประมาณ 89-102 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดจักรยานยนต์ล้มไฟจราจรโค่นคนเดินแทบจะไม่อยู่เลยทีเดียวเขาเอาเรื่องแล้วก็แรงมากๆเลยทีเดียวและไต้ฝุ่นบาวีนี่ก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันส่งผลให้เมืองเกาสงเผชิญทั้งลมแรงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้11กรกฎาคมโดยหลายจังหวัดก็คือได้รับผลกระทบเต็มที่ต้นไม้หรือว่าจะเป็นในส่วนของเสาต่างๆนานาก็ยังเอาไม่อยู่นะค่อนข้างหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวแม้รถจักรยานยนต์จอดอยู่ก็ล้มเช่นเดียวกันเพราะว่าลมแรงนี่อานุภาพค่อนข้างเยอะมากๆและที่สำคัญคือฝนก็ตกฉ่ำกันไปนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของจีนเองก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปทางการก็มีการประกาศเตือนประชาชนในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็รวมไปถึงการตุนสบียงได้ค่ะว่าเสบียงตุนกันไว้ที่บ้านกันอย่างเต็มที่มากๆเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยทีเดียวกับบาวีนั่นเองพรุ่งนี้ขึ้นจีนแล้วก็หลายประเทศก็คงจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือส่วนเขาไม่เข้าไทยบ้านเราแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากมรสุมเล็กน้อยแต่อย่างน้อยวันนี้แดดก็เริ่มมากันแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังเผื่อใครจะแพลนเที่ยวในวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้สบายใจมานิดนึงค่ะ The Black Eyed

คือคักนิดนึงค่ะนุ๊ฟังนะจาก Westlife เพลงนี้กับ Uptown Girls นะคะก่อนหน้านั้นมี Bon Jovi กับ It's My Life และ Black Eyed Peas กับ Where Is The Love ด้วยบ่ายโมงกับบีทประมาณ30นาทีของวันเสาร์นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz หลายที่บรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนฉ่ำทั้งวันจริงๆค่ะนุ๊ฟังวันนี้ราศีเทพแม้จะมองไม่ชัดเจนเพราะว่ามีหมอกฝนปกคลุมได้ทั่วแต่ก็น่าเที่ยวน่าขึ้นไปมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องฝากให้ระมัดระวังในการขับขี่และการเดินทางเพราะบางเส้นทางอาจจะมีแบบลักษณะของถนนที่ค่อนข้างยังลื่นอยู่แล้วก็บางเส้นทางก็อาจจะเจอผลกระทบจากฝนตกตลอดทั้งวันได้นะคะอย่างใครจะไปที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้นะคะฝากเลี่ยงเส้นทางกันด้วยค่ะที่อบต.แม่สามแลบที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเฝ้าระวังต่อเนื่องหลังจากที่ฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนสูงในหลายหมู่บ้านพร้อมแจ้งเส้นทางที่มีทั้งดินสไลด์นะคะแล้วก็หลายจุดเลยทีเดียวค่ะใครจะใช้เส้นทางดังกล่าวก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะดูป้องดูป้ายดูหลายๆอย่างประกอบกันค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงจะทำงานกันอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ฝนตกแต่วันนี้อากาศเริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะคะเดินทางด้วยกันต่อเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันความสวยของ Land Cruiser FJ คันนี้นะปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณและครอบครองได้วันนี้ค่ะกับข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่เลือกรับข้อเสนอจากเราทางเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care นะคะเฉพาะของ Toyota Leasing และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ได้และพิเศษค่ะจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันวันนี้ถึง31สิงหาคม2569สัมผัสและทดลองขับได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะเป็นถามเพลงนี้มาค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

อีกหนึ่งเพลงเก่าของเลนค่ะเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Everything As One ด้วยค่ะก่อนนั้น M2M กับ Don't Say You Love Me เพลงที่คุณเลือกมาด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีแล้วค่ะคุณฟังแดดมาเมื่อกี้แรงมากเลยทีเดียววันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะสลับกันไปมาระหว่างแดดแรงแล้วก็ระหว่างความครึ้มนะคะแต่ที่แน่ๆอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนมีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าของภาคเหนือตั้งแต่วันที่10ก็คือเมื่อวานนี้ถึง15กรกฎาคมค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยหลังจากนั้น16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงง่ายๆก็คือสรุปในช่วงนี้เราจะเจอฝนกันอยู่ถึง15กรกฎาคมหลังจากนั้นสัปดาห์หน้า16กรกฎาคมครึ่งหลังของเดือนไปก็ฝนอาจจะลดลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่จะว่าไปมันก็เอาแน่นอนกับอากาศไม่ค่อยได้อย่างวันนี้จริงๆก็ยังอยู่ในการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกอะไรประมาณนี้แต่ว่าแดดมาให้ชื่นใจพรุ่งนี้ขอแดดแรงๆแบบนี้เพราะหลายๆคนวันหยุดจะซักพงซักผ้าบ้างอะไรบ้างจะได้หอมแดดจะได้แห้งไวๆนะคะเรียนใช้เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง

พายโยกันเบาๆแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเพลงจากเควินเพลงนี้นะคะกับเทิร์นมีออนก่อนนั้นเลดี้กาก้ากับโปเกอร์เฟสและเบียนเซ่เจซีด้วยกับ Crazy in Love นะคะจะบ่าย2นะคะไวทีเดียวชั่วโมงแรกของเราเหมือนนั่งนานจริงๆแล้วนั่งไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อค่ะชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยพร้อมๆกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายก่อนด้วยงานของโอโซนเพลงนี้แล้วกันนะคะดากอสตาเดนเต้ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยความคืบหน้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนอสพซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงการทำงานกับรพสตเพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลจะเริ่มจากเดือนกรกฎาคม2500

0: กรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายน69และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายน69โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคม69ต่อจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้าบีสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธอ
12: ไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้า

0: ปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening. 90.

นาฬิกาทรายเสียงเธอขยี้มากนะโบกี้ไลออนค่ะชื่อเพลงนี้นาฬิกาทรายซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงจากจัมโบ้สุดมือก็ปล่อยวางสุดทางก็ปล่อยมือปล่อยแล้วจะสบายใจค่ะยิ่งยื้อไว้ยิ่งทำให้เราเจ็บมากขึ้นและเสียงของพิมพ์ทิติยากรนะคะกับรักคงยังไม่พอเป็น cover version ด้วย3เพลงต่อเนื่องกันค่ะบ่าย2กับ21นาทีพร้อมกับแดดที่เริ่มมาให้ชื่นใจกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับบ่ายของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็จะมีเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังกันหลังจากที่ฟังเพลงสากลกันไปในชั่วโมงที่แล้วมาถึงงานของ No One Else และก็ Copter Opus เพลงนี้บ้างคนคนนี้เป็นของคุณค่ะ

ก็ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะการจากสกายและนานนี้เพลงนี้สำคัญ We Are The One นะคะมีทั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษมาเต็มที่เลยทีเดียวกันนะมีงานของ New Day Project นะคะถ้าถามว่ารักมันคืออะไรและ No One Else รวมไปถึง Copter or Bus กับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะบ่าย2กับ32นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะนอกเหนือจากการที่จะดูแลรักษาคนป่วยคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมให้บริการในการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ด้วยสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่ไม่ต้องการไม่ต้องให้พนักงานมาเราไปหาคุณถึงที่เลยค่ะครบครันด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพในการดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการให้บริการเลยเพื่อให้การตรวจสุขภาพของคุณแล้วก็บุคลากรเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็มีมาตรฐานด้วยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพนักงานงานจะสำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีก็คือพนักงานต้องแข็งแรงนั่นเองค่ะท่านที่สนใจหน่วยงานไหนที่สนใจสามารถใช้บริการได้กับโมบายเคลื่อนที่ของเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0532000002ค่ะและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายเบรกนี้ด้วยสลับคีสกับผู้คลองหัวใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, fresh.

พี่ปายโกเซียพงค่ะคุณฟังกับฝากส่งด้วยนะได้เจ้านายมาฟีเจอริงด้วยนะคะก่อนนั้นมีละอองฟองกับแอสปาร์ตันค่ะบ่าย2กับ48นาทีครึ่งหลังของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงของ The Butterfly บ้างเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนเดียวทั้งปีกับความรู้สึกดีๆที่มีให้คนเดียวทั้งปีไปเลยค่ะ

้นจนพบกันกว่าจะได้เจอกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเกิดว่าคลิกขากันได้เจอกันได้จะช่องทางไหนก็แล้วแต่เมื่อถูกค้นพบนะคะกันจาก Freehand เพลงนี้ค่ะฟันเดลิชิฟาฟนะคะก่อนในนั้นมี The Butterfly ครับคนเดียวทั้งปีแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราวันเสาร์ที่ก็ต้องแบบว่ามีความสุขนิดหนึ่งกับการทำงานเพราะว่าก็เป็นวันแบบชิลๆนะแม้หลายๆคนยังมาทำงานอยู่มันก็ชิลๆตรงที่งานไม่แน่นไม่เยอะเกินไปออกจากบ้านตอนเช้าปกติต้องเร่งเพราะว่าต้องรีบตรงที่อาจจะต้องแวะส่งเด็กที่โรงเรียนหรือว่าอาจจะต้องทำเวลาเพราะว่าถ้าเกิดผ่านหน้าโรงเรียนนี้รถอาจจะแอบติดได้แต่วันนี้สบายเลยค่ะเปลี่ยนเส้นทางได้ขับรถได้แบบสบายๆโล่งๆเพราะว่าเป็นวันเสาร์นั่นเองนะก็ชิวๆกันไปพรุ่งนี้สิวันอาทิตย์ของจริงและเท่าที่ดูไม่มีปฏิทินการสอบการอะไรเลยนะก็น่าจะเป็นวันชิวๆสบายๆอีก1วันแต่ก็นั่นแหละหลายๆเส้นทางยังมีการขุดยังมีการทำทางกันอยู่ถ้าเกิดเราต้องเข้าไปในเส้นทางที่มีการก่อสร้างก็เผื่อเวลานิดนึงกันละกันแม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขาก็ไม่ได้หยุดนะยังขุดต่อยังทำโน่นทำนี่กันเยอะแยะมากมายทีเดียวถนนหนทางแต่ละเส้นทางก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของปามี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วค่ะหลังจากที่ลุมอากาศมาห้องสี่มุมซ้ายก็ไม่ค่อยได้เปิดเลยนะคะปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายเซฟโซนของหลายๆคนค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมืออิทธิพลทางอ้อมพายุไต้ฝุ่นบาวีดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลไทยฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมาก 11-15 กรกฎาคมนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ช่วงวันนี้11กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นจนถึงขั้นตกหนักมากสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉ

0: ที่จะเพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุบาหวีอย่างใกล้ชิดต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานขุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดี
10: ๆรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับ

0: พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

วนะคุณผู้ฟังสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์และเสียงของแอลลี่และดูสดใสและเข้ากันได้ดีในเวอร์ชันของพันวรการก็พอนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเวอร์ชันนี้พี่ตื่นเปิดเป็นครั้งที่2เองก็เพาะเช่นเดียวกันนะคะก่อนนั้นมีแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์วันนี้ยังวันเสาร์อยู่ค่ะแต่เดี๋ยววันจันทร์เราก็จะกลับมาเจอกันนะแน่นอนนะก็วนกันไปแบบนี้เป็นวนลูปชีวิตกันของเราวันเสาร์ก็ชิลๆสบายๆวันอาทิตย์ก็พากันส่วนวันจันทร์ก็เริ่มต้นกับการทำงานกันต่อนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงที่3ของเราบ่าย 3:39 นะเจสเตอร์เพลงนี้บ้างหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีค่ะ

ได้อยู่กับเธอก็พอก็เหมือนได้แจ็คพอตดีๆได้แจ็คพอตสมัครความรักที่ดีนะถือว่าโชคดีนะเพราะว่าคนรักที่ดีจะดูอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจริงๆค่ะบรรยายซาเห็นภาพเลยว่าเธอนะถ้าเกิดได้เจอฉันหรือว่าได้เจอความรักที่ดีเหมือนได้แจ็คพอตจริงๆนะคะBetter Weather เพลงนี้กับแจ็คพอตค่ะเจสเตอร์กับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีตอนนี้บ่าย3กับ27นาทีแล้วเชียงใหม่รีเทลโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะกับเวลาช่วงบ่ายของวันเสาร์กันค่ะและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันต่อกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีรถที่คุณได้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะรูปแบบการเดินทางแบบไหนซึ่งแต่ละคนต้องการใช้รถที่แตกต่างกันไปอยากจะได้รถกระบะดีๆสักคันหนึ่งก็ต้องยกให้ Hilux แชมป์หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Hilux Tavo ค่ะแล้วยังเรายังมี Hilux Tavo E ด้วยเลือกรับข้อเสนอพิเศษได้ตามสไตล์ของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1 นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1ของ Toyota Care PHYD หรือทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.99% พร้อมกับ EV Voucher ด้วยค่ะและมั่นใจยิ่งขึ้นกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้านานสูงสุด8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับประกันระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรมของ TCFR Plus จนถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเทสได้สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้น้องเล็กของเรากับ Yaris AT ผ่อนถูกมากๆเลยทีเดียวโปรดีสำหรับคนที่อยากมีรถใหม่ Toyota Yaris AT ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้น1โอกาสดีแบบนี้เฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นแวะไปเทสได้สอบถามเพิ่มเติมได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลอยู่ติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวค่ะสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนซื้อรถในช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ค่ะคุณผู้ฟังกับ Toyota Full Feel ดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000บาทมูลค่ากว่าทั้งสิ้นถึง470ล้านบาทด้วยแวะไปเทสไดรฟ์สอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะงั้นจากเพอร์พีชเพลงนี้กับสบายดีค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: 0891 858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio

0: เพลงเก่าของ Big Bang ค่ะคุณฟัง Last Farewell นะจริงแล้วตั้งเพลงของ GD แล้วก็ทะยังไว้กับ Good Boy แบบคนขอเพลงนี้มาก็เลยต้องทิ้งเพลงนั้นก่อนแล้วก็เล่นเพลงตามคำขอเดี๋ยวจะโดนบ่นเอานะคะก่อนนั้นมี BTS ด้วยกับ Stream และก็7กับ Python ด้วยค่ะแป๊บเดียวจะ 4:00 นแล้วคุณผู้ฟังเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายของเราพูดถึงช่วงนี้ต้องบอกว่าเชียงใหม่เรายังมีเสน่ห์ให้คนมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังแล้วก็ใครที่ผ่านไปแถวๆโซนของประตูท่าแพคงจะเห็นบรรยากาศที่เขามีการทำความสะอาดด้วยนะที่ลานท่าแพซึ่งมีตั้งการจัดระเบียบต่างๆนานาไม่รู้ว่านกพิราบยังจะมีอยู่ไหมนะแต่ว่าเขามีการจัดระเบียบนกพิราบทำยังไงก่อนอาจจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็พ่นน้ำยาไล่นกพิราบการทำความสะอาดพื้นเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่มากับนกพิราบด้วยค่ะแล้วก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลสอดส่องกลุ่มที่แอบอ้างในการนำอาหารนกมาขายบนลานท่าแพตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่หลายๆคนกังวลไม่เฉพาะแต่นกพิราบแต่จะบอกว่าคนไร้บ้านโซนนั้นเยอะมากเลยทีเดียวเห็นตามคูเมืองนะคะเห็นมีคนถ่ายรูปมาตามคูเมืองเนี่ยก็จะมีคนแบบนอนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรอบๆคูเมืองทุกแต่งประตูเลยก็ว่าได้นั่นก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็สอดส่องทั้งเรื่องของนกพิราบแล้วก็สอดส่องเรื่องของคนไร้บ้านบางก็ดีใต้สะพานตรงที่พี่เตือนต้องขับรถผ่านทุกวันตรงนี้เมื่อก่อนเยอะนะโฮมเลสเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ามีทั้งการตั้งเต็นท์คืออยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่หลังจากที่มีการพม.ได้มีการลงพื้นที่ในการจัดการดูแลแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็หายไปบ้างแต่หลังๆมา 4-5 โมงก็จะเห็นหลายๆคนมานั่งจิบเครื่องดื่มกันนะคะแถวๆใต้สะพานเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละใครจะใช้เส้นทางดังกล่าวหรือว่าใครต้องเดินผ่านก็ระมัดระวังด้วยกันละกันเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะ
1: This right here is a 100%
0: Super Senior ส่งชาย Extended Note ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM นะคะเจอกัน 5 โมงค่ะ
2: Yeah yeahWatch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛 flip it. 더 가빠지는 hole. Watch me

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานนางสุภจียืนยันว่าโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดส่วนรายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันเริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดราคาแล้วอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสิน

0: ือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนหากว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงเป็นความสุขแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งนี้ต้องนอนตรงเวลาสม่ำเสมอและมีคุณภาพซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดีค่ะนี้เป็นความเห็นจากนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาอาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยาได้โพสต์ข้อความทาง Facebookเพิ่มเติมบอกว่าหากนอนไม่เป็นเวลานอนไม่เพียงพอจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคทางเมตาบอลิกเช่นเบาหวานการที่นอนไม่พอแต่มานอนชดเชยตอนหลังก็พอจะมีประโยชน์บ้างแต่รักษาวินัยการนอนให้สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นย่อมดีกว่าดังนั้นกลับมามีวินัยในการนอนให้ตรงเวลาสม่ำเสมอและมีคุณภาพนะคะจะได้เป็นหัวใจสำคัญการมีสุขภาพที่ดีดังที่อาจารย์หมอธีรวัฒน์ได้แนะนำนะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่อีกหนึ่งเพจค่ะสุขดีที่เชียงใหม่พร้อมทั้งเพจร่มธรรมร่มใจทาง YouTube ด้วยนะคะตลอดจน TikTok สุขดีที่เชียงใหม่ค่ะ

0: การที่คนอื่นเขาจะดีหรือจะชั่วไม่สำคัญเท่าที่ตัวเราเองจะดีหรือชั่วการค้นพบความผิดความบกพร่องในตัวคนอื่นไม่สำคัญเท่าในตัวเราเองการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องให้คนอื่นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทำให้แก่ตัวของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำโจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าแวะมาชิมนะคะโจ๊กและต้มเลือดหมูร้อนๆพร้อมเสิร์ฟอร่อยทุกคำสดสะอาดเรื่องแน่นน้ำซุปหอมหวานเคี่ยวนานขอแนะนำค่ะโจ๊กหมูเด้งไข่ลวกหรือจะเป็นก๋วยจั๊บเครื่องแน่นๆต้มเลือดหมูเครื่องในครบข้าวเปล่าร้อนๆทานคู่ฟินสุดๆค่ะเริ่มมื้อเช้าดีๆเริ่มต้นที่โจ๊กบางกอกสาขามีโชคตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลาCrush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ประเพณีการนอนวัดในสมัยก่อนนับเป็นวิถีชีวิตอันงดงามมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้จดจำนำไปปฏิบัติบนวิถีแห่งความสงบการนอนวัดคือการเข้าไปบำเพ็ญธรรมของคนเฒ่าคนแก่ที่ทำสืบกันมาจุดประสงค์ก็เพื่อขจัดขัดเกลากิเลสจากความโลภโกรธหลงให้น้อยลงสถานที่ที่คนไปนอนวัดจำศีลภาวนาแต่ก่อนคือศาลาบาทที่ตั้งอยู่รอบวิหารผู้เฒ่าผู้แก่จะเอาเครื่องนอนมีเสื่อขนาดเล็ก1ผืนหมอน1ใบมุ้ง1หลังขันดอกไม้ธูปเทียนและภาชนะใส่น้ำเพื่อกรวดน้ำบางแห่งจะไปนอนวัดกันตั้งแต่เย็นก่อนวันพระ1คืนและอยู่วัดในเช้าวันพระและนอนอีก1คืนหรือบางแห่งก็จะไปกันตั้งแต่ตอนเช้าวันพระแล้วนอนค้างที่วัดคืนเดียวคนที่สมาทานศีล5แล้วเมื่อถึงเวลาเย็นลูกหลานก็จะนำอาหารไปส่งที่วัดพอถึงเวลาพลบค่ำคนนอนวัดจะขึ้นไปรวมกันที่วิหารเพื่อไหว้พระทำวัดและสวดกรรมฐานแล้วจึงนั่งภาวนาเมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงลงมานอนที่ศาลาบาทพอถึงเวลาตี5คนนอนวัดจะไปรวมตัวกันไหว้พระบนวิหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นลูกหลานจะนำเอาข้าวปลาอาหารมาส่งให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีการนอนวัด
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนจึงขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคตรวจสอบ7กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับสิทธิ์กันนะคะประกอบด้วย1หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์2ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานและมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด3เด็กอายุ6เดือนจนถึงไม่เกิน5ปี4ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ป่วย HIV ที่มีอาการ5ผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป6ผู้ป่วยโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส ามารถ walk in เข้ารับบริการได้นะคะที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนเชิญนะคะระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมทุกวันทำการตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งปิดบริการวันหยุดราชการค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่053-233-214-106และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย053-329-517ค่ะ

0: มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: ให้รู้จักที่จะใช้ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคุณให้เป็นนะคะเราต่างก็ทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดบรรดาคนที่ยอมอดทนทำงานหนักก็เพราะพวกเขาเชื่อว่ามีรางวัลตอบแทนกำลังรอพวกเขาอยู่ค่ะซึ่งรางวัลนั้นก็เป็นรางวัลที่มีความสมเหตุสมผลกับการลงทุนลงแรงอีกทั้งยังเป็นรางวัลที่จำเป็นที่จะต้องแลกมาด้วยการอุทิศตนของพวกเขาอีกด้วยในทางกลับกันคนบางคนกลับไม่คิดที่จะใช้แรงงานของตนไปอย่างสิ้นเปลืองเพราะพวกเขาไม่ได้เล็งเห็นว่าผลประโยชน์ในระยะยาวอันเกิดจากการทำงานนั้นมีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นอันเกิดจากความเกียจคร้านค่ะจงระลึกถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าความพยายามที่คุณต้องทุ่มเทลงไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ

0: ดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอย่าถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
5: หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
7: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่คือดอยสะเก็ด
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
5: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
7: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ว่าฤดูฝนปีนี้ทางรัฐบาลนั้นจะมีมาตรการรับมืออย่างไรตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เสนอพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้บอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมของทุกปียกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่ม1กันยายนแล้วก็สิ้นสุด28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะคะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนได้แก่1. คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น 2. ทบทวนและปรับปรุงบริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้า 3. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลัน 5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบาง 6. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อบอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง 7. เร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ 8. สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีและ9ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนทั้งนี้มาตรการปี2569ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
5: ่จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนนมสด
10: มนนมสด
11: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคั่นแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
2: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
2: ใครให้โอกาสในชีวิตเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง No one can give you opportunities in life as well as

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์เผยสหรัฐอิหร่านเดินหน้าเจรจาต่อกาตาร์กำลังเร่งไกล่เกลี่ยทรัมป์เผยสหรัฐและอิหร่านตกลงเดินหน้าการเจรจาต่อแต่ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงแล้วในขณะที่กาตาร์กำลังทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดและหารือเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเดินหน้าการเจรจาต่อไปหลังจากอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการพูดคุยต่ออย่างไรก็ตามเขาย้ำชัดว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุเมื่อเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงแล้วทรัมป์โพสต์ผ่านทรูธโซเชียลว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ขอให้เราดำเนินการเจรจานั้นแต่สหรัฐได้แจ้งต่ออิหร่านอย่างชัดเจนว่าการหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากสัปดาห์นี้ที่ทั้งสองฝ่ายกลับมาปะทะกันอีกครั้งโดยเรือบรรทุกสินค้าพาณิชย์ของกาตาร์และซาอุดิอาระเบีย3ลันถูกโจมตีส่งผลให้สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านและอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการโจมตีเพิ่มเติมในวันศุกร์ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเร่งผลักดันความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามอย่างถาวรขณะเดียวกันแหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าผู้แทนจากกาตาร์ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่านเมื่อวันศุกร์เพื่อพยายามลดความตึงเครียดและหารือเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง

0: ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex.

0: Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
0: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ขาเรียกว่าสันซูเนี่ยซ่าสันสันจากดิรบีค่ะคุณผู้ฟัง เพลงดังบอยแบนด์ในตำนานเลยก็ว่าได้ก่อนนั้นมีงานของมอสปฏิพานกับพะโลและรวมไปถึงอ้อมสุนิสากับหน่อไม้กันด้วยนะของโปรดของหลายๆคนแต่กินเยอะไม่ดีค่ะคุณผู้ฟัง 17:19 นกับยันของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เริ่มคลึมเริ่มมืดแล้วก็บางที่ฝนเริ่มมาแบบเบาๆแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อว่าจะเจอฝนกันไหมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะนัดเมเรียตกใจหมดเลยค่ะ

พลงนี้น่ารักดีค่ะคุณผู้ฟัง Triumph Kingdom กับอยู่นานๆอีกนิดนะอย่าเพิ่งไปไปด้วยกันก่อนประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างสดใสน่ารักในวัยของ Triumph Kingdom เมื่อหลายปีก่อนนะคะ Anita ค่ะกับ Where Are You เธออยู่ไหนและนัทมิเรียกับตกใจหมดเลยผู้หญิงที่ยังสวยเสมอนั่นเองแม้จะผ่านไปกี่ปีกี่ปีนัทมิเรียก็ยังดูดีมากๆเลยนะคะ 17:00 น.กับ 31:00 น.ค่ะกับเวลาช่วงเย็นของเราและมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยวันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกแม้จะตกแบบนิดหน่อยก็แวะไปทานข้าวอร่อยอร่อยกันดีกว่านะคะวันเสาร์ทั้งทีจะพลาดได้ยังไงคุณผู้ฟังบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยทุกอย่างเตรียมไว้ให้คุณหมดแล้วแวะไปกันได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.เปิดร้านเปิดครัวเรียบร้อยแวะไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์เหนื่อยมาทั้งวันละเพราะฉะนั้นความอร่อยของอาหารทะเลหิวใจหิวยาคุณได้ซึ่งเราจะมีทั้งอาหารทะเลและก็อาหารไทยให้คุณได้เลือกกันด้วยค่ำคืนบรรยากาศชิลๆสบายๆฟังเพลงฟังดนตรีสดของเราแล้วก็นั่งทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถเลือกได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนาก็จะมีเมนูแนะนำหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะคนที่ชอบปูก็ต้องยกให้ปูผัดผงกะหรี่เมนูนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองชอบกุ้งกระจัดไปกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็มีทอดมันกุ้งด้วยของโปรดของเด็กๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีเมนูอื่นมากมายปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยแล้วก็มีหมึกแดดเดียวเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายท่านทะเลรวมเผาจานใหญ่หอยหวานเผาหอยนางรมสดหรือว่าจะเป็นทะเลลวกจิ้มต่างๆนานามีหมดเลยทีเดียวอาหารไทยเราก็มีส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอย่างเช่นยำสาวท่าจีนอย่างเงี้ยต้องลองทานแซ่บมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของเกี๊ยวปลาท่าฉลอมนะคะอร่อยมากค่ะทานได้ยากด้วยแล้วก็มีไก่ย่างชมจันด้วยคุณผู้ฟังแวะไปกันได้พิกัดของร้านหาไม่ยากค่ะที่จอดรถก็เยอะด้วยอยู่ที่ซอยโพธาราม2ซอย LCC โซน7ยอดนะคะขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือเปิดไฟสว่างสว่างแล้วก็มีคนเยอะๆที่จอดรถก็สะดวกสบายมากๆแวะได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.ไม่อยากพลาดจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719และดูรีวิวเพิ่มเติมค่ะไปดูในFacebook ก็ได้ IG ก็มีหรือว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok นะเซิร์ชคำว่าท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะพิกัดความอร่อยรอคุณอยู่ทุกวันที่โซน7ยอดแวะได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะช่วงนี้มีข่าวเรื่องของ UFO กันเยอะมากบ่อยมากมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพลงนี้มีจริงนะคะ UFO จาก Ruffy Nancy ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ัยต้องลองให้รู้ไปเลยสักทีนะคะถ้ายังเพลงนี้กับโบโอ้ยค่ะก่อนนั้นชัยดาวกับโอโอโอ้ยเหมือนกันฝนตกคุณผู้ฟังตกเย็นของวันเสาร์ซะด้วยแม้ตกมาบางที่ก็ตกเยอะนะในแอปพลิเคชันของ Windy ไม่มีการแจ้งเตือนเลยค่ะเข้าไปเช็คดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีกลุ่มฝนอยู่ใกล้ๆในตัวเมืองจะมีอยู่หย่อมเดียวเท่านั้นทุนผู้ฟังแต่นู่นเลยอยู่บนดงบนดอยไม่ได้อยู่ข้างล่างนะคะก็ตกมาอยู่เท่าที่ดูในแอปของ Windy เนี่ยอยู่บ้านม้งดอยปุยนู่นเลยแต่ว่าตอนนี้ข้างล่างเริ่มตกแถวโซนสถานีก็เริ่มตกบ้างแล้วเช่นเดียวกันนะคะใครที่ขับรถอยู่แล้วก็เจอฝนขับขี่ด้วยความระมัดระวังแม้จะเป็นวันเสาร์แต่รถก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่คือทริโอกับบุษบาค่ะ

งั้นกับของใหม่เจริญปุระเพลงนี้กับควักหัวใจนะคะส่วนก่อนนั้นก็จะมีทั้งนิโคทริโอด้วยกับบุษบาค่ะเป็นฟังแป๊บเดียวตอนนี้จะ6โมงเย็นแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อก็จะมีทั้งเพลงสาวคนมาพร้อมให้คุณได้ฟังกันนะคะส่งท้ายวันสาวของเราและเป็นเพื่อนคุณฟังกับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยเตรียมตัวพักกันให้เต็มที่เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันข่าวกันความดันทุกทางสูงอย่าไปคิดเยอะเครียดเยอะนะเดี๋ยวความดันจะขึ้นเอาไม่ไปก่อนค่ะเจอกันวันจันทร์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์พักหนึ่งวันหมายถึงไม่เตือนพักนะคะส่วนสถานีเรามีเพลงเพราะฟังทั้งวันไม่มีเบื่อแน่นอนวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม

0: ก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: Radio, Radio to One Side. บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอ Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับอยู่เป็นคุณผู้ฟังเย็นวันเสาร์วันนี้ครับ11กรกฎาคมนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าฝนวันนี้จะบางลงไปนิดนะฮะหลังจากตกกันมาเยอะๆมา 2-3 วันวันนี้พอได้เห็นช่วงเวลาว่างบ้างนะครับไม่รู้เดี๋ยวกลางคืนก็คงจะกลับมาหนาแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะวันนี้เย็นวันเสาร์ก็ขับรถฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะครับจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเดียวซ้ายมันนิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกับสาขากาดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปทานได้อิ่มอร่อย10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวันนี้วันเสาร์นะครับคงไม่พลาดใครที่จะหาเอนเตอร์เทนเมนต์ดีๆสนุกสนานอบอุ่นแฟนๆเยอะมากนะฮะแล้วก็ดูฟุตบอลโลกได้ด้วยนะที่นี่ผมบอกได้เลยว่าเขามีจอให้ดูเลทสุดๆเลยทีเดียวนะครับเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับหรือบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: คุณผู้ฟังวันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังคงจะดูนะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ดูอาจจะดูแบบตัดตอนสั้นๆมาดูก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ตามมาได้แต่ตอนบ่ายโมงครึ่งนะวันนี้ถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยที่จะได้เจอกับบราซิลเนี่ยแหมมันต้องพูดกันว่ามันคนละเรื่องนะฮะมืออันดับ2ของโลกเรานี่22ของโลกนะถ้าพูดถึงอันดับแต่ในแรงกิ้งครั้งนี้เราอยู่อันดับที่14นะฮะเรานี่มีสิทธิ์จะหลุดไม่หลุดปีหน้าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนี่ถ้าเกิดทีมอีก 4-5 ทีมเขาชนะแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ชนะอีก2แมตช์ที่เหลือนี่ปีหน้าบ๊ายบายแล้วนะฮะต้องมาเล่นอยู่ในเอเชียแล้วล่ะนะฮะการเจอบราซิลของสาวๆเรานั้นก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เสมอนะฮะแล้วก็โดยความรู้สึกจริงๆแล้วเราเองก็ชอบบราซิลนะแต่เราก็ต้องเชียร์สาวไทยเราอยู่แล้วแต่ผลที่เห็นวันนี้นะฮะใครจะวิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสายตาเราไม่ได้หลอกตัวเองก็คือเราเห็นการเล่นของสาวๆทีมชาติของเรานั้นเล่นออกมาได้ดูสนุกสนานไม่เครียดไม่กังวลไม่กลัวนี่คือเรื่องใหญ่ทีเดียวคือไม่กลัวแล้วก็เล่นได้สนุกสนานมากๆทีเดียวแล้วดีใจกับทุกแต้มที่ได้นะฮะแล้วก็ลบความทรงจำเวลาเสียแต้มไหนไปก็กลับมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมทุกคนเล่นกันเป็นทีมฮะดูแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจวันนี้คือรับเหนียวมากนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยเหนียวมากแล้วการผลมาเลยออกมาอย่างเงี้ยชนะเซตที่1เนี่ยคุณผู้ฟังคิดดู25-14เยอะนะฮะคุณผู้ฟังเยอะมากแล้วในเซตที่2ก็เหมือนเดิมนะฮะขนาดบราซิลนี่ก็ปรับแล้วแก้แล้วนะฮะแซงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ตามจนเจอนี่เราชนะไปได้อีก25-16เนี่ยอู้ก็ยังเยอะอยู่คุณผู้ฟังยิงเซตที่3นี่ผมดูว่าจริงๆสงสัยจะไม่รอดแล้วบราซิลคงจัดเต็มเพราะว่าบรีฟมาหนักเลยทีเดียวเปลี่ยนผู้เล่นบางตัวสลับลงมาเราเห็นแล้วว่าการเล่นของเขานั้นคมมากแซงเราไป 4-5 แต้มคิดว่ายังไงยาวละนะฮะที่ไหนได้เราก็สามารถกลับมาเสมอได้แล้วก็เริ่มแซงได้อีกเหมือนเดิมแล้วก็เล่นกันไปแล้ววันนี้ดวงอยู่ข้างเราด้วยคุณฟังเซิร์ฟเอสแหมไหลช็อตรู้ทั้งหมด9ลูกอ่ะคุณฟังคิดดูแล้วกันในแมตช์นี้แล้วมันก็จบลงที่17-25เราชนะบราซิล3เซตรวดเลยทีเดียวนะครับเป็นเกียรติ น่ายินดีแล้วเราก็ขยับขึ้นมาอยู่14นะตอนนี้ยังอยู่14นะฮะต้องดูอีก2ทีม3ทีมที่เหลือถ้าใครพลาดก็ล่วงถอยกันไปนะฮะเราก็ขยับมาได้เป็นสกอร์ที่แล้วอันดับโลกจาก22คุณผู้ฟังเราขยับมาอยู่17เลยนะเพราะที่นี่เราบวกทั้งหมด19.3นะแต้มทีเดียวบราซิลเสียไป 19.3 แล้วเราก็บวกมา 19.3 ฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีปีหน้าได้ดูกันต่อยังไงก็แล้วแต่เรายังอยู่ใน VNL นะฮะได้ดูกันใหม่ทีนี่ก็เป็นเรื่องวอลเลย์บอลวันนี้คุยกันสนุกนะคุณผู้ฟังใครดูแล้วก็ขออภัยด้วยฟังเพลงกันต่อครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ชวายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
4: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ลาแล้วคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้ว19 นาฬิกานะครับเดี๋ยวก็คงจะตัดไปฟังข่าวนะครับผมลาคุณผู้ฟังเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะครับกลับมาฟังกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานบ่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุข

0: ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
0: สำหรับงาน TISEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิษาปทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 ซมเหลือกว่า7ซมแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามันมี

0: ลักษณะที่ชั้นคลาเรียดดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาขุนสิมรายงาน
2: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมานนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการซุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
0: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินได้ดีอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดีไซน์ประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
2: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
3: พลตำรวจโทรุทพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของกฟผที่ระดับ AAA เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับไรด้าพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจวมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจวในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมชการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดยChiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมระพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: น้ำท่วมที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปต่างที่น้ำลดท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดได้คำเดียวว่าดีที่สุดเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมาย
4: ตั้งใจมากราบท่านยังจำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเราที่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อ่ะแต่ว่านี่ทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตาคือท่านอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะภาพที่ท

0: นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพลเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของงาน
3: Refresh Refill the Music
4: Chiang Mai Radio Professional
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านช่วยได
7: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่ Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: บ่ายเรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: Refresh Refill The Music

0: Refresh, refill the music.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

ญาติโยมด้านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยนะโยมนะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณอาตมะตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการปกิณกะธรรมะนี้มาพบปะยมต้องขออนุโมทนาต่อคุณยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกถ่ายทอดเสียงเองธรรมะสู่พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกสารทิศถึงโยมผู้หญิงโยมผู้ชายถึงคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำที่ได้รับฟังและเอื้อกำลังใจต่อผู้ออกรายการนี้มาด้วยดีตลอดนุโมทนาเป็นอย่างมากนึกและต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มาสวดมนต์กันว่าเป็นมงคลต่อชีวิตอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันรับเปลืองกิเลสเปลืองตกสิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

วนัตติเมอัตติอุณสะวิจัญโยอันเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจทั้งหลายยุคผู้ทุกคนเนื้ออยู่ประสจากซึ่งโลกาเปียทิโลกไข้ไข้เจ็บที่เป็นนักเป็นนากินยุกกินยาบ่หายหมอรักษาบ่หายขอคุณแองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโลกไข้ไข้เจ็บต่างๆนอกกายในกายของข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนเพื่ออันตรธานสัวหายและขอมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็เงื่อมีใจมาก็เงื่อมีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคาภัยมีสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาไม่ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทแม้นว่าญาติโยมทำกิจการงานการค้าการขายการปลูกการฝังการเกษตรก็ดีทำแหน่งงานและทำแหน่งก็ดีขอการงานเหล่านั้นจงประสบผลสำฤทธิ์จุยังจุประการอายุวโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกจักเตือนระยะนี้ฝนมีลมมีแผ่นดินไหวมีต้องมีสติคอยระมัดระวังแต่มีหน้าที่ทำงานก็ทำงานไปนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและอาตมาบุญมีผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปถึง120ปีก็ออกไม่ออกตั้งตะวันมาหนองตองไม่มีรายงานว่าฝนตกแม้แต่หยดเดียวลมก็อยู่ตามปกติฉันเจ้าแล้วตะวันนั้นก็ไม่ได้ไปไหนอยู่วัดอยู่ว่าฉันเพลแล้วก็อยู่วัดพระญาติพระยมแล้วก็ข้ามมาก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนั้นในวันที่17และวันที่27และวันที่28เดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำส่งตลอดพระไตรอันเชิญมาส่งพระธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์ในวันที่27และวันที่28สองวันนี้โยมเด้อเริ่มเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงหรือ15นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นจึงขอเจริญพรเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนไปร่วมบุญส่งน้ำธาตุในครั้งนี้ณที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารชีวิตของคนเฮาทุกๆวันเนี่ยญาติโยมจะดีจะเด่นจะดังจะดับจะตุกจะยากจะอับจนถ้าผัวอับจนผัวทุกยากการเดินทางแห่งชีวิตต้องเดินทางในทางที่ถูกแต่ถ้าเป็นทางโลกมันเอาไปได้ทั้งเทคอนกรีตลาดยางบัตตอยผลต่างหนต้าที่เป็นหินเป็นแน่เป็นดินเป็นอย่างเอาก็ยังไปได้
ในโลกนี้ต่างเดินไปทางบกแล้วก็ทางน้ำทางอากาศไปไกลไปใกล้ได้ทั้งนั้นถ้ามีสตงสตางมีปัจจัยไปได้แต่หนทางการดำเนินชีวิตเท่านั้นต้องระวังสิ่งที่จะทำเมืองเราได้เสื่อมเสียจากยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เสียชื่อเสียเสียงเสียวงตระกูลเสียทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์หิหามาไว้เป็นกองบุญเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงชาติปัจจุบันแล้วได้หิแต่งหาไว้ทายาทโยมยังเดินทางผิดเช่นว่าไปในต่างอบายยมุกมุกขะคือปากอบายคือปากทางแห่งความชิบหายเป็นต้นว่าเป็นนักเลงสุลาเมลัยสิ่งเสพติดต่างๆพันถึงว่าเหล้ากินแล้วมันเมาบดายอย่างแขนมาขาดสติตั้งอยู่ในความประมาทมีเท่าใดหมดกับมันไปเท่าอันสิ่งเสพติดทั้งหลายบว่าฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาหมาฟังชื่อมากกว่าตึงหน้ากลัวยาบ้าท่านทั้งหลายถ้าไผไปเสพไปดื่มจนย่อหัวบะขึ้นแล้วจะเสียชื่อเสียเสียงยังว่าพอจะเป็นคนที่เสียทรัพย์สมบัติเป็นคนที่ถูกปันติสินนินทาไปบักรบนับหน้าถือตาบางคนนี้มีเงินมีทองจนปอชิบหายไว้วอดมีหลายครอบครัวหลายตันหลายคนหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นแปลว่าน้ำเมาถ้ามันเมาแล้วญาติโยมมันบ่รู้เรื่องมันขาดสติยะอย่างยะได้ทำอย่างทำได้เพราะมันเมาจึงเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตลอดวันไหนวันใดมาได้หูข่าวหันข่าวจากสิ่งเหล่านี้ตึงบ่มีทำร้ายร่างกายกันจนกับว่าตายไปลูกเต้าหลานเหลนทำร้ายผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกเต้าทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะต้องการเงินไปซื้อสิ่งเหล่านี้เอามาเสพฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าชีวิตหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็หาความเจริญได้ยากมีแต่ความทุกข์แล้วก็จะถูกเปื้อนปองพี่น้องตาบ้านติสินนินทาเสียตระกูลมดเสียตระกูลมดลูกไผ่พ่อแม่ชื่อจะได้ลูกมันชื่อหยังพี่มันมีชื่อหยังน้องมันชื่อหยังไผ่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของมันเราควรกันทำให้เสียมดนอกจากจะเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเดินไปเส้นนี้มีแต่ชิบหายวายวอดบ่ฮู้จักการยักงานบ่ฮู้ไปทำนั้นไปทำนี้ได้ก็กินกินเอียวเอียวเล่นเล่นค่ำมาก็เมาเช้ามาก็เมาตอนมาก็เมาการแบบนี้บ่ฮู้จักการเวลาอันมีค่าต่อในชีวิตปล่อยเวลาค่าตัวเองผ่านไปเป็นวันเป็นวัน
จนในชีวิตนั้นญาติโยมล้มลุกคุกคานเพราะเป็นคนที่มัวแต่แอวมัวแต่เที่ยวมัวแต่กินมัวแต่เสพบางจักเอาเวลานั้นไปทำสิ่งที่มันมีค่าต่อตัวเองและมัวเอี่ยวมัวจ้องหาเรื่องหาราวหรือบางอันก็มัวเอี่ยวมัวจ้องแต่การเอี่ยวในทางที่มันสนุกสนานม่วนงานมีไหนเต้นลำมีไหนไปที่งั้นท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นปากทางแห่งความชิบหายแล้วก็หลงเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไอโลสปะสเปดการพนันมันก็ทำเมื่อคนเหล่านั้นหมดทรัพย์หมดสินหมดชื่อหมดเสียงหมดถูกเพื่อนป้อมเป็นน้องเจ้าบ้านดูถูกดูแคลนบางคนนี้ญาติโยมมัวแต่เล่นและบ่ได้ฮิได้หาบ่ได้กล้าได้ขายเหมือนเข้าเหมือนเข้าก็หมดเพราะผีการพนันมันเข้าซึ่งแล้วก็แอวไปแอวมาคบคนบ่ดีอ่ะคบคนชั่วเอามาเป็นมิตรเปิ้นต้องบอกว่าศัตรูที่ใกล้ชิดคือมิตรที่ใกล้ตัวฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมอยากจะเดินทางชีวิตมันถูกเว้นอบายมุขอันเป็นปากทางแห่งความชิบหายนี่จึงขอฝากไปกับญาติกับโยมวันนี้จะไปสร้างพระจะไปหล่อพระที่วัดสลีสุพรรณตำบลหนองแก้วคือการทำอุปสมบทกรรมยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาเวลาบ่ายสองโมงพระกันติอุโบสถวัดสลีสุพรรณอายุวันโดสุขังพลังพระกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: มาภาพ
1: เนี่ย
0: ที่จะเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลบางสนดอก
1: ใช
0: ่ก็เริ่มต้นที่นี่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนิธิสงฆ์อาภาพเมื่อก่อนนั้นก่อนที่จะมาเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกเราเป็นนิธิสงฆ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก่อนก็คือภารกิจก็เหมือนกันดูแลพระสงฆ์อาภาพต
1: ั
0: ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันนั้น
1: ได้มีการวิวัฒนาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุยฟัง
0: ปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของสังค
1: ม
0: วิวัฒนาการของการทำงานของคณะผู้บริหารง่ายต่อการที่จะน้อมนำเงินดังกล่าวของสถาสาธุชนที่มาร่วมทำบุญไปใช้ที่เป็นประโยชน์และกว้างขวางไกลยิ่งกว่าเดิ
1: ม
0: กันอย่างที่เราเห็นทุกวันเมื่อสมัยโบราณนั้นเราไม่คิดว่าโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะบังเกิดขึ้นณโรงพยาบาลมหาราชแห่งนี้ครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือ
1: เพราะว่าที่เกิดขึ้นได้เพราะว่า
0: ใช่ด้วยวิพัฒนาการและวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่เห็นว่ามีความประสงค์อยากถวายความต้นถวายการรักษาประสงค์ให้ครอบคลุมและทั่วราชอาณาจักรจนมาถึงปัจจุบันการบริหารของท่านคณบดีแต่ละท่านนั้นมีวัฒนการมาตลอดเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปของ
2: สารการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลด้วยทางวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานฉันเพลงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี2569ณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเช้า 9:30 นก็เป็นส่วนงานทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพุทธมนต์ทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ศรีราพรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์อังคารที่14กรกฎาคม2569งานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:30 นเชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารงานบุญงานกุศลงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ83ปีพระโบเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันพัตตาหารเพลณวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ช่วงเช้า 9:39 นก็เป็นข่าวฝากจากพระอธิการขาวกันตะสีโรเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยและคณะศรัทธาของวัดโป่งน้อยทุกหลังคาเรือนได้เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ83ปีพระอธิการขาวกันตะสีโรเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่26กรกฎาคมได้บุญได้กุศลช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปโดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบรรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้ที่ท่านได้
1: วันออกต่างสงครามมันมาทุกถึงเรานะเพราะน้ำมันไม่มาน้ำมันไม่มาน้ำมันแพงน้ำมันแพงในประเทศไทยต้องเห็นให้ชัดว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความเศร้าอย่างหลวงพี่ชัยพลท่านมีความทุกข์มีโรคแล้วก็ต้องจริงๆก็ไม่ใช่โรคอ่ะเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ต้องไปตรวจโรคอย่างอื่นอีกนะก็ไม่ใช่ความเศร้าแต่ต้องรู้ว่าสภาพนั้นน่ะบีบคั้นชีวิตอย่างไรทั้งระบบอย่างความเกิดเนี่ยทุกคนก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตุย
2: หลวงพ่อไม่มีหร
1: อกแต่ก็การประสบกับสิ่งที่รักบางคนก็ประสบบางคนไม่ประสบบางคนก็พลาดเนี่ยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยบีบคั้นปรารถนาแล้วนะไม่ได้ตามปรารถนาดูให้ชัดนะทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโดยย่อขันธ์ทั้ง5ก็เป็นทุกข์เนี่ยอุปทานในขันธ์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมจักรวัฒนสูตรว่า

นี่คือทุกอริยสัจจะในฉบับวินัยปิฎกเล่มที่4ข้อ14และสังยุตตนิกายมหาวรรคเล่มที่15บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่าแสดงมัชฌิมาปฏิปทาทุกสมุทัยนิโรธมากนะทีนี้ทุกเนี่ยต้องเห็นชัดว่าทุกไม่ใช่ความเศร้าประการต่อไปคือทุกภายนอกเช่นสงครามเนี่ยสงครามบนออกต่างสงครามมันมาทุกถึงเรานะเพราะน้ำมันไม่มาน้ำมันไม่มาน้ำมันแพงน้ำมันแพงในประเทศไทยอุตสาหกรรมต่างๆหรือการขนส่งสิ่งของต้องชึ่งน้ำมันการผลิตต่างๆน้ำมันก็เลยแพงเราก็ทุกต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงสินค้าก็ต้องขึ้นราคาเราก็ต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมอีกเนี่ยเนี่ยสงครามที่เดียวลามไปทั่วโลกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอย่างโรคที่มันแพร่แบบกับโควิดเนี้ยท่านไหนทุกบีบคั้นทั่วประเทศปิดบ้านปิดอะไรหมดไม่ต้องไปไหนออกบ้านเพื่อจะควบคุมโรคเนี่ยเนี่ยทุกบีบคั้นความแก่ในทุกคนก็ต้องแก่นะพูดตาเบายังเจ็บเลยความแก่ความตุยเงี้ยใครบ้างไม่กลัวความตุยก็เป็นเพียงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนให้เราได้รับทราบได้รับรู้ให้เห็นภัยใหญ่ก็คือภัยในวัฏสงสารเนี่ยในวัฏสงสารนี่ยังมีภัยนะนอกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเนี่ยยังมีภัยนะนอกจากความเจ็บไข้การกลับมาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยอันนี้เป็นภัยยิ่งใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าได้เห็นภัยเนี่ยจึงตัดให้เราตัดอวิชชาตัดตัณหาตัดประธานเพื่อที่จะต้องไม่มาเกิดอีกไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยอีกต่อไปไม่บนมาไม่รู้จักจบเนี่ยเพราะนั้นพระสูตรในฝ่ายปฏิจจสมุปบาทได้กล่าวว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารต่อเนื่องไปจนถึงชาติชรามรณะโศกปริเทวะอันนี้แหละในไตรโลกเล่มที่16ข้อ1ทุกภายนอกก็มีสงครามเกิดโรคความเป็นอยู่ความแก่เจ็บความเคยนี่ภัยจากมนุษย์ประการต่อไปภัยจากมนุษย์เนี่ยเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อคนถูกความพานครอบงำพระเจ้าตรัสไว้ในพระโหฏฐาตุกะสูตรนะว่าภัยทั้งปวงเกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะทั้งปวงอุปสรรคทั้งปวงนะมาอันนี้เล่มที่14ข้อ124ในความปรากฏชัดในพระไตรปิฎกประการต่อไปวิธีรับมือกับภัยภายนอกเนี่ยถ้าจะรับมือกับภัยทั้งหลายเหตุการณ์น้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆก็คือความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่เป็นคนผ่านไม่เพิ่มเหตุแห่งภัยดอกนั้นก็ไม่ประมาทก็เตรียมตัวนะต้องเห็นให้ชัดว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความเศร้า

ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

พระวิปัสสนาให้คำตอบกับชีวิตเราได้เมื่อเราต้องการคำตอบว่าทำไมเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไรเราอยากรู้เราจะเป็นต้องนั่งสมาธิโดยอาศัยพระวิปัสสนานี่แหละให้คำตอบกับชีวิตเราได้ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นภาษาของจิตทุกชนชาติไม่ว่าชาติไหนจะรู้ภาษาไม่รู้ภาษาก็สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยเฉพาะการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นคำตอบให้กับชีวิตของเราเป็นทางออกให้กับชีวิตของเราธรรมะของพุทธเจ้าให้เรารู้เรื่องตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนธรรมะพุทธเจ้าบอกสอนให้เรารู้เรื่องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเป็นที่ตั้งไม่เป็นภาระไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กันและกันผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาโดยการนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราจะได้คำตอบรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มันเป็นความจริงที่เราจะต้องแก้ไขเช่นการยึดติดการยึดติดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันก็เป็นจริงเราจะเป็นต้องมีสติที่จะแก้ไขคือการไม่ยึดติดการไม่ยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งเรายึดติดตัวเราเองก็ยังเป็นทุกข์ เรายึดติดตัวเราเองก็ยังเป็นทุกข์แล้วเราไปยึดติดสิ่งอื่นๆก็เป็นทุกข์ในพวกเราทั้งหลายเมื่อเรายึดติดตนเองแล้วเป็นทุกข์แล้วเราไปยึดติดสิ่งอื่นบุคคลอื่นๆก็เป็นทุกข์นี่คือความจริงมันจึงเกิดคำว่ารู้ความจริงละความจริงให้เรารู้ความจริงแล้วก็ละความจริงมันเป็นความจริงทั้งหมดให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เรารู้เราก็มันเป็นความจริงรู้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรู้แล้วมันแปรสภาพสิ่งที่เรารู้รู้แล้วมันไม่สามารถคงสภาพเดิมได้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ควรไปยึดติดมันเมื่อเราไปยึดติดสิ่งที่เรารู้เราก็เป็นทุกข์ตลอดกาลเป็นทุกข์ตลอดกาลทุกกาลเวลาทุกตลอดการยึดติดเนี่ยจึงทำให้เรานั้นหงุดหงิดอึดอัดสร้างสารไม่ได้พัฒนาก็ไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้เพราะมันทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากใครก็เกิดจากตัวเราแล้วไม่มีใครทำให้เราทุกข์มีแต่ตัวเราเท่านั้นทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะจิตทุกข์เพราะจิตถ้าจิตมันเป็นผู้ไม่รู้มันก็ยึดติดเมื่อจิตเราไปยึดติดจิตก็จะเป็นทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้แหละวกไปวนมาเมื่อเราได้ฝึกจิตได้อบรมจิตเมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตก็จะไม่ยึดติดสิ่งที่จิตรู้แต่แก่อารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเป็นสุขเป็นทุกข์
เมื่อจิตมันรู้สุขทุกข์เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้เมื่อจิตมันรู้สุขทุกข์มันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดกาลเวลาจิตก็ไม่ยึดติดในสุขในทุกข์จิตก็แค่สงบรู้ตัวจิตสงบรู้นี่คือสำคัญที่สุดสงบรู้ด้วยสติด้วยปัญญาเรียกว่าสงบรู้ให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสงบรู้เท่านั้นสงบแล้วก็รู้ตัวนั้นก็ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาตัวสงบก็คือละเอียดมันจะเห็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงแล้วเราก็ละความจริงดังที่บอกเราจะไม่ยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่อยู่ใกล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะคนเกิดมาแล้วโดยเฉพาะมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องการคำว่าร่ำรวยเนี่ยคนที่จะร่ำรวยได้คนนั้นต้องฝึกจิตถ้าคนไม่ฝึกจิตไม่มีคำว่าร่ำรวยมีแค่มีกินมีใช้ไปวันๆไปเดือนๆปีการฝึกจิตให้เราร่ำรวยได้เมื่อจิตเราเป็นจิตผู้รู้มันก็รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรถอยสิ่งนี้ควรเข้าสิ่งนี้ควรออกสิ่งนี้ควรห่างมันจะรู้แบบนี้เรียกว่าเรารู้แบบไม่หลงเราทำอะไรก็ไม่หลงทุกวันนี้เราไปหลงไปหลงหมดเมื่อหลงมันก็หมดตัวแต่พวกเราถ้าหลงก็หมดตัวเราหลงในสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราทำเห็นที่บอกมันแปรสภาพตลอดกาลเวลามันไม่สามารถคงสภาพเดิมได้นี่แหละคือเราต้องรู้แบบนี้อย่างนี้คนส่วนมากก็หลงสิ่งที่คิดหลงสิ่งที่พูดหลงสิ่งที่กระทำก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดพูดและกระทำมาเป็นเหตุเป็นผลเชิงทำให้เราเกิดความทุกข์ตลอดเวลาความทุกข์เกิดจากความคิดถ้าเราไม่คิดเราจะไม่เกิดความทุกข์เราไปยึดติดความคิดเราเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ทันทีเราไปยึดติดสิ่งที่เราคิดความเขาคิดเหล่านั้นก็จะทำให้เราทรมานใจเศร้าใจเสียใจพระพุทธเจ้าจึงบอกสอนให้เราทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพด่างสุขกับทุกข์ที่มันเกิดใน1ชั่วโมงเราก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานะพวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติที่จะถอดจะถอนหัวใจที่มันเกิดความทุกข์เราทุกอย่างมันไม่ให้ทุกข์มันไม่ให้มีมันเกิดมันไม่มีหรอกทุกข์มันเป็นปกติถ้าเรามีสติทุกข์นั้นจะไม่ครอบงำเราถ้าเราขาดสติความทุกข์นั้นจะครอบงำจิตใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีพลังในการแก้ปัญหาไม่มีพลังในการทำงานมันก็เหมือนหนูติดกาวน่ะมันทุกข์แบบนั้นแหละออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอว่าจะดำเนินชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาแล้วเราต้องมีสติอยู่กับความอดทนมีสติอยู่กับวิริยะภาคเพียรเราจะพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายเราจะแก้ปัญหาใดๆก็สะดวกเมื่อจิตเรามีความอดทน
นะเมื่อจิตเรามีความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นชนะทุกอย่างเราจะแก้ปัญหาก็ง่ายก็สะดวกเราจะพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายก็สะดวกเราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จดังผู้ที่ปลูกสวนยางนึกดูตื่นแต่เช้านะใช้ความอดทนตื่นแต่เช้ากีดยางกว่าน้ำยางจะได้หนึ่งถ้วยใช้เวลายาวนานขนาดไหนน้ำตาก็เปรียบเสมือนน้ำยางนั่นแหละเลือดที่เลี้ยงร่างกายลูกก็เหมือนน้ำยางยางนั่นแหละเกิดจากเหือโยดของพ่อแม่กลายเป็นยางยางน้ำยายางกลายเป็นเงินเลี้ยงหล่อลูกแต่พวกเราทั้งหลายให้เราเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่มีสติจึงมีทรัพย์มีสมบัติคนที่มีสมาธิมีทรัพย์มีสมบัติมีความอดทนมีสมาธิมีทรัพย์สมบัติอดทนอย่างเดียวแล้วไม่มีสมาธิไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติอดทนนี่ก็คือเป็นเครื่องมือสมาธิได้เปรียบเสมือนคนใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ในพวกเราต้องเป็นอย่างนั้นคิดแบบนั้นอดทนแล้วขาดความอดทนแล้วขาดสมาธิทำอะไรก็ไม่ละเอียดไม่ปานิชไม่สุขุมไม่รอบคอบมันหยาบถ้าเราอดทนแล้วมีสมาธิทำอะไรก็แล้วก็ละเอียดปานิชสุขุมรอบคอบเหมือนช่างแกะสลักเอาหินมาแกะสลักนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเอาไม้มาแกะสลักมันจะละเอียดปานิชสุขุมรอบคอบเราพิจารณาดูเรียกว่าก้อนหินจะมีค่าขึ้นกับช่างแกะสลักละเอียดมากเท่าไหร่ก็มีมูลค่ามากเท่านั้นนึกดูหินก้อนหินจะมีค่าเมื่อคนแกะสลักมีสมาธิชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้ามีสมาธิมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็มีคุณค่ามากเท่านั้นพวกเราต้องพิจารณาว่าคุณค่าของจิตเราก็อยู่ที่สมาธิจิตเราเหมือนก้อนหินนั่นแหละสติเหมือนคนแกะสลักถ้าคนแกะสลักมีสติแล้วก็มีสมาธิในการแกะก้อนหินนั้นก็จะงดงามประเมินค่าไม่ได้เหมือนของโบราณมีค่าและประเมินค่าไม่ได้ฝากให้เราได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงว่าในเรื่องความเป็นจริงทุกลมหายใจเช่นเรามีชีวิตอยู่นะเรามีชีวิตอยู่ด้วยสมาธิเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอาศัยสมาธิจะนั่งก็รู้ว่าจะนั่งแบบไหนสมาธิจะยืนแบบไหนเราก็รู้เมื่อเรามีสมาธิจะนั่งจะนอนจะเดินเขาว่าผิดพลาดไม่เกิดถ้ายามใดที่เราขาดสมาธิจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนมันก็จะผิดพลาดคำว่าผิดพลาดมันจะเกิดเราจะเห็นว่าสมาธินั้นจะเป็นผู้ที่กำกับกำหนดควบคุมการนั่งการเดินการนอนการตื่นของเราถ้าเรามีสมาธิเรียกว่าบรรลุเป้าหมายถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่บรรลุเป้าหมายสมาธิจะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพได้พิจารณาพ่อแม่คนไหนมีสมาธิทำงานเนี่ย
พ่อแม่คนนั้นเป็นที่ยอมรับของเจ้านายไปเป็นลูกจ้างบริษัทไหนบริษัทนั้นก็ยอมรับไปอยู่บริษัทไหนบริษัทนั้นก็เพิ่มเงินเดือนแล้วว่าบุคคลที่มีสมาธิลดแล้วว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแต่เรามีสมาธิเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มความสุขผลของมันก็คือเกิดสันติสุขเราต้องพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จากไปนี่คือความจริงมันมีสิ่งใดบ้างที่มันคงเป็นอมตะอยู่กับชีวิตเราไม่มีในพวกเราทั้งหลายทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง เมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเราก็มีสติอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเรามีสติที่จะอยู่ห่างๆไม่ยึดติดสิ่งที่เรารู้คือธรรมะพระพุทธเจ้ามันว่าให้เรารู้เรื่องปัจจุบันในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีธรรมะแล้วชีวิตเราก็ปลอดภัยสุขภาพดีอายุยืนโดยเฉพาะสมาธินอนด้วยสมาธิสุขภาพดีอายุยืนนอนด้วยสมาธิไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเราจะมีแต่ลมหายใจเข้าออกเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราถึงจะปลอดภัยเราถึงจะมั่นคงเราถึงจะยั่งยืนเราถึงจะงอกงามเพราะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจึงเป็นคำตอบของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจึงเป็นคำตอบให้เรารู้ว่าปลอดภัยด้วยลม

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความ

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
1: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
3: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปกล่าวถึงว่าวันหนึ่งขณะที่พระมหาชนกประทับบนพระราชอาสน์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรทอดพระเนตรสิริวิราชอันยิ่งใหญ่ประดุจดังสิริของท้าวสักกะเทวราชก็ทรงระลึกถึงความเพียรพยายามที่พระองค์ทรงทำในทะเลคือการว่ายน้ำข้ามน้ำทะเลอย่างไม่ท้อถอยกระทั่งเทพธิดามณีเมขลาได้มองเห็นความอุตสาหะอันแรงกล้าจนต้องให้ความช่วยเหลือบัดนี้ผลแห่งความเพียรพยายามทำให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อทรงระลึกถึงเช่นนั้นแล้วก็ทรงมีพระมนสิการว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ควรทำแท้ถ้าเราไม่ได้เพียรว่ายน้ำข้ามทะเลเราก็คงจะไม่ได้ครองราชสมบัติเป็นแน่แท้ครั้นทรงหวนระลึกเช่นนั้นแล้วก็เกิดพระปิติสมนัสซาบซ่านจึงทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าเป็นควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราสำเร็จความปรารถนาสองประการคือได้ราชสมบัติกับได้ขึ้นบกเพราะเราไม่หมดหวังคนมีปัญญาถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุขจริงอยู่คนส่วนมากได้รับทุกข์แล้วก็ทำแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์พอได้รับความสุขจึงทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์คนเหล่านั้นไม่รู้จักตรึกตรองถึงความข้อนี้จึงถึงแก่ความตายไปสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้เกิดขึ้นก็มีสิ่งที่คิดไว้พินาศหายไปก็มีโภคะของใครไม่ว่าสตรีหรือบุรุษที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอาย่อมไม่มีไม่มีความสำเร็จใดผลิผลให้เพียงด้วยความคิดหากแต่จะต้องเพียรพยายามทำเอาจึงจะได้พระมหาชนกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมนับแต่วันขึ้นครองราชเรื่อยมาทรงตั้งพระทัยทนุบำรุงบ้านเมืองเอาใจใส่ดูแลปวงประชาราษฎรด้วยทศพิธราชธรรมอย่างดียิ่งการต่อมาพระนางศรีวลีเทวีได้ประสูติพระราชโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะแห่งความมั่งคั่งและความมีบุญพระชนกและพระชนนีทรงขนานพระนามว่าทีฆาวุราชกุมารเมื่อทีฆาวุราชกุมารทรงเจริญวัยสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วพระราชบิดาก็ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งอุปราชวันหนึ่งคนเฝ้าสวนหลวงหรือนายอุทยานบาลนำผลไม้น้อยใหญ่มากมายและดอกไม้สีสวยหลายอย่างมาถวายพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงยินดีตรัสบอกชายเฝ้าสวนว่าเราจะไปเที่ยวในพระราชอุทยาน ขอให้เธอจงไปจัดการตกแต่งสวนเสียให้พร้อมคนเฝ้าสวนรีบไปทำตามรับสั่งแล้วก็มากราบทูลให้ทรงทราบพระมหาชนกเสด็จขึ้นประทับบนหลังช้างเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จเข้าประตูพระราชอุทยานพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานทั้งสองต้นเจริญเติบโตดีมีใบเขียวชอุ่มต้นมะม่วงสองต้นนี้ต้นหนึ่งมีผลดกมากแต่อีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยพระมหาชนกประทับนั่งอยู่บนหลังช้างทรงปลิดผลหนึ่งมาทดลองเสวยปรากฏว่ารสชาติของมันหวานอร่อยมากดุจได้ลิ้มโอชารสทิพย์ทีเดียวพระองค์ทรงติดพระทัยถึงกับทรงดำริว่าขากลับจะเอาไปกินมากๆแล้วก็เสด็จเข้าไปภายในสวนขณะนั้นคนอื่นๆที่ตามมาข้างหลังอันมีชีคาวุราชกุมารอมมาตขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเรื่อยไปจนถึงคนดูแลช้างคนดูแลม้าเมื่อรู้ว่าผลของมะม่วงต้นนั้นมีรสเลิศก็พากันเก็บเอามากินคนละผลสองผลคนอื่นได้ยินว่าผลมะม่วงต้นนั้นหวานอร่อยมากจึงพากันเข้าไปเอาด้วยการสอยบ้างคว้างปาบ้างขึ้นไปขยมกิ่งบ้างหักกิ่งบ้างจนใบเริ่มโกรนในขณะที่ต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งยังอยู่ดีไม่มีใครไปรบกวนให้เสียหายดุจภูเขามีสีสันมัดได้ดุจดวงแก้วฝ่ายพระมหาชนกเมื่อทรงพักผ่อนและเพลิดเพลินอยู่ในสวนเป็นที่พาสุขสำราญเบิกบานพระทัยจนพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จออกจากพระราชอุทยานเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงจึงตรั

0: ้นมะม่วงที่ยังดีอยู่มีใบแน่นหนาเป็นเพราะไม่มีดอกไม่ออกผลส่วนต้นมะม่วงที่ย่อยยับไปนี้เป็นเพราะให้ดอกออกผลนั่นเองราชสมบัติก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้มีผลจะถูกทำลายลงเมื่อใดก็ได้แม้ไม่ถูกทำลายก็ก่อให้เกิดความกังวลในการรักษาภัยย่อมเกิดแก่ผู้มีความกังวลส่วนการบวชเปรียบเหมือนต้นไม้ไร้ผลที่ใครๆไม่สนใจไม่มีใครอยากได้จึงไม่ถูกทำลายนอกจากจะไม่ถูกทำลายแล้วก็ยังไม่สร้างความกังวลให้ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ความกังวลฉะนั้นเราจะไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลแต่จะทำตนเป็นเหมือนต้นไม้ไร้ผลเราจะสละราชสมบัติออกบรรพชาครั้นทรงคิดดังนี้แล้วก็รีบพาขบวนเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งให้ประชุมเสนาบดีในทันทีตรัสสั่งว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะขอใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบแต่เพียงผู้เดียวใครๆไม่ต้องมาหาเรานอกจากผู้ทำหน้าที่เชิญเครื่องเสวยกับน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันมาให้เราเท่านั้นส่วนราชการงานเมืองขอมอบให้อุปราชชีคาบุราชกุมารเป็นผู้ดูแลโดยพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ขอให้ศึกษาวิธีการทำงานของเหล่าอมาตย์คนเก่าก่อนเราจะเจริญสมณธรรมอยู่ในตำหนักชั้นบนใครๆอย่าได้มารบกวนเราเลยตรัสสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จขึ้นสู่ตำหนักชั้นบนเจริญสมณธรรมหาความสงบใจแต่เพียงผู้เดียว
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์บารมี30ทัศท่านธรรมยังทัสสะบารมีกรังกโรมเส

ั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ซามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เอาตกลงว่าใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอื่นไปเป็นใจใหม่เป็นใจใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยเราแค่เชื่อเหรอถ้าเราเชื่อเราเป็นศรัทธานุสาลีถ้าเราเพ่งด้วยความรู้ด้วยปัญญาว่าเออก็ถ้าจะแต้ก็หาแต่มาแค่เข้าใจตัวเนอะใจมันเป็นจะได้ใจคืออะไรอย่างใครรู้เรื่องใจอันนี้เป็นธรรมานุสาลีเนาะรู้มั่งไม่รู้มั่งงงมั่งไม่งงมั่งนะแต่ถ้าแบบกำลังรู้กำลังเห็นและชัวชัดชัดชัวเนี่ยบรรลุโสดาบันละง่ายไหม
3: ง่าย
2: ง่ายเอ๊ะมันบรรลุได้ด้วยเหรออาจารย์อ้าวคนบรรลุเขาก็บรรลุของเขาคนที่บรรลุเขาก็จะรู้ว่าเขาหมดสักยทิฐินะฮะคือความเห็นว่ามีชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยเอาตกลงตาเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: หูเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: จมูกเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: ลิ้นเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: กายเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: ใจเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: มันไม่เป็นเลยและที่สำคัญมันเป็นอันใหม่เป็นอันใหม่เป็นอันใหม่จริงไม่จริง
3: จริงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่เป็นฉันนะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันจะเริ่มมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าว่าเอ้าแล้วพอรู้ว่าไม่เป็นฉันเนี่ยจะทำไงล่ะอาจารย์พุทธเจ้าก็จะสอนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บุคคลไม่ฝึกฝน
3: ไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให
2: ้เออส่วนตาหู
3: จมูกลิ้นกายใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
2: นี่เขารู้อย่างนี้เขาก็จะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาฝึกยังไง 1. ฝึกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพวกเราสังเกตไหมตอนที่เราอยู่บ้านเราไม่ใช่มีใจแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่พอเราเข้าวัดเราไม่เห็นผู้คนเห็นนักบวชเห็นอะไรเนี่ยใจเราเป็นอีกใจหนึ่งจริงไหม
3: จริง
2: เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเลยออกบวชกันเยอะมากในสมัยโบราณนะฮะเพราะว่าพอเขารู้เขาเห็นปุ๊บแล้วเขาบวชได้นะเขาไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเขาบวชเลยนะคะเพราะว่าเขาโอ้มันจริงด้วยใจมันห้ามใจไม่ได้เลยมันต้องเป็นไปตามอ่ะมันต้องเป็นไปตามการกระทบโอ้แล้วชีวิตเราเนี่ยมันต้องกระทบกับอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วเนี่ยหลายคนเขาก็เลยออกไปบวชเพราะเหตุนี้เข้าใจไหมพอเขารู้แล้วเขาเลยออกบวชเลยแต่เขาคนที่รู้แล้วจะออกบวชละแต่ว่าวิบากกรรมไม่อนุมัตินะอย่างเช่นสามีไม่อนุญาตพ่อแม่ไม่อนุญาตลูกไม่อนุญาตกิเลสไม่อนุญาตอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้บวชส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาไม่อยากอยู่เลยเพราะว่าอยู่ทั้งโลกเนี่ยโอ้โหหัวใจเราเป๋อะคือต้องเป๋ไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่รู้รสจริงไม่จริงบางทีเราไม่อยากเลยนะไม่อยากเห็นนะมันก็เดินมายืนตรงหน้าเราเนี่ยนึกออกไหมจริงไหมเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราไม่อยากฟังเลยมันก็มาพูดให้เราฟังนะเธออีนั่นนะไอนั่นนะอ้อนี่เนี่ยเนี่ยเราก็เฮ้ยจะหนีไปไหนเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันนะนึกออกไหมคะอยู่วัดเนี่ยมันสบายอยู่คนละกุฏิเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาอะไรต้องมาเดี๋ยวก็สวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวก็ฟังธรรมเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่อะไรเงี้ยโอกาสที่จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ลดลงไปมากเลยนะคะแต่ถ้าคนมันจะคิดชั่วน่ะมันจะอยู่วัดหรือนอกวัดมันก็คิดได้หมดเข้าใจไหม มันหาทางคิดได้หมดแหละนะคะงั้นคนฉลาดเลยจะพยายามคิดชั่วหรือพยายามคิดดีคะ
3: พยายามคิดดี
2: เข้าใจหรือยังเพราะนั้นที่พวกเรามาค่ายวันนี้ค่ายอสังหาบูชาครั้งเนี้ยเพราะทางสำนักนิโรธารามเปิดโอกาสเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะเปิดโอกาสเฉพาะช่วงอสังหาเท่านั้นที่จะมีการจัดกลุ่มอย่างนี้สอนอย่างนี้เป็นอย่างนี้พวกเราก็พากันมาเพราะเราคิดจะฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันดีๆและให้มันพ้นทุกข์ไปอยากจะบรรลุธรรมนั่นแหละจริงหรือเปล่าพวกเราอยากจะบรรลุธรรมเราก็เลยมากันเพราะนั้นเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจงรู้ความจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยงค
2: ่
3: ะ
2: แปรปรวนเป็น
3: อื่นไป
2: เป็นอันใหม่ไปเป็นอันใหม่ไปโดยเฉพาะใจเนี่ยใหม่ไวมากเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เรื่อยๆเลยอ่ะนะไอ้ร่างกายนี่ยังเนาะส่องกระจกวันนี้ก็อย่างนี้พรุ่งนี้ก็อย่างนี้เนาะอย่างพวกนักบวชเนี่ยเขาไม่ให้ส่องกระจกเป็นศีลนะเป็นศีลของภิกษุและภิกษุณีห้ามส่องกระจกนานๆไปเจอกระจกที่สะดุ้งตัวเองเลยนะโหมาเท่าแตะเท่าโอ้หกหลกเท่าหกหลกอู้เนี่ยแล้วก็ขำนะโอ้จำบ่ได้อะไรเงี้ยแบบมันนานเกินมันนานนานๆนะได้เห็นทีนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปตั้งใจดูกระจกเขาห้ามดูนะไปสนามบินเนี่ยไปแปรงฟันอะไรในสนามบินก็ไม่ให้ดูกระจกนะก็ล้างปากไว้ยกเว้นเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นอะไรเนี่ยหรอไหมแล้วเราจะต้องดูก็ดูได้แต่ไม่ให้ส่องดูว่าเออเราสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเอานะตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: เอาทีละอันนะแสงจากดวงอาทิตย์เที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: พอแสงไม่เที่ยงสีเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยง
2: แดดจ้าก็สีหนึ่งพอแดดล่มลมตกก็สีหนึ่งจริงไหมบรรยากาศก็ปลีกเสียงเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยง
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: มันเที่ยงไหมน่ะ
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: กลิ่นเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: เวลาเราหายใจเข้าได้กลิ่นเวลาหายใจออกได้กลิ่นไหม
3: ไม่ได้กลิ่น
2: โอ้ไม่เที่ยงเลยอ้าวรสชาติเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: กินเข้าไปเปรี้ยวเค็มหวานกลืนฟึบหายแซบหมดไหม
3: หายแซบหมด
2: ก็อย่ากลืนสิอาจารย์มันอร่อยก็อมไปสิอ้าวอมก็อมวะเอาพออมเสร็จน้ำลายก็พุ่งออกมาพุ่งออกมาทำให้มันจืดไปอีกใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงอีกเข้าใจหรือยังสัมผัสกายเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งนะหน้าร้อนก็ร้อนโอ้ยร้อนร้อนเข้าไปในห้องแอร์นั่งในห้องแอร์สักพักอุ้ยเย็นเกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยเที่ยงเลยจริงไหม
3: จริงค่ะ
2: เมื่อเชื่อว่ามันไม่เที่ยงเป็นศรัทธานุสารีคอยตามคำสอนของพุทธเจ้าเพราะศรัทธาแต่ยังไม่บรรลุสุรบันพุทธเจ้าบอกให้ตายได้หรือไม่ให้ตาย
3: เ
2: ฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเด้อจนกว่าจะบรรลุสุรบันต่อไปถ้าเราเพ่งดูเอ๊ะเพ่งไปเพ่งมามันก็จริงเนาะเป็นเพียง
3: ธรรมานุสารี
2: ก็อย่าเพิ่งตายอีกแล้วอย่าไปทำกรรมต้องไปตกนรกเด้อยังไม่ปลอดภัยเด้อแต่ถ้ากำลังรู้กำลังเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยฮั่นเข้ากระแสเลยเข้าใจไหมโสดาบันนี่แปลว่าผู้เข้าสู่กระแสแต่ยังไม่บรรลุนิพพานนะแต่เข้าสู่กระแสว่าเราจะต้องบรรลุนิพพานให้ได้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันจะฆ่าสัตว์ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ลักทรัพย์ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ประพฤติผิดในกามได้ไหม
3: ไม่ได้
2: พูดโกหกได้ไหม
3: ก็ไม่ได
2: ้และกินเหล้าได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ถ้ากินเหล้ากินเบียร์เรียกอะไรโซดาเบียร์ไม่ใช่โสดาบันนะ พวกเราจะเป็นโซดาเบียร์หรือโสดาบันนะเอ้ามาดูการเป็นพระโสดาบันนี่คือกำลังรู้กำลังเห็นทีละอันเลยนะตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกเอ๊หนูยังงงอยู่อาจารย์หนูอยากจะบรรลุโสดาบันแต่หนูก็ยังงงอยู่ก็ไปเพ่งดูสิเธอเข้าใจไหมเธอไปเพ่งเธอก็เป็นธรรมานุสารีไงเข้าใจไหมเธอไปเพ่งดูอ๋อไปเพ่งดูโอ้แต่เฮ้ยโอ้แม่นตาล็อกแรกล็อกแรกว่าเฮ้ยเออตาบะเตี้ยงเฮ้ยมาดูหูเอ๊หูไม่เที่ยงยังไงว่าเอาก็หูมันก็ไปกับหัวไงแล้วหัวก็ไปกับตัวไงตัวก็ไปกับตีนอีกไอ้ตีนก็ไปกับใจอีกแล้วมันจะเที่ยงได้ไงในเมื่อใจไม่เที่ยงอ่ะจริงหรือเปล่าเออใจเปลี่ยนตีนก็ไปอีกที่นึงพอตีนไปตัวก็ไปพอตัวไปหัวก็ไปพอหัวไปหูก็ไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันลุกลุกลิกลิกมันตอกตอกเด็กๆมันไม่เที่ยงที่สุดเลยอาจารย์ก็เราก็อย่าไปสิเราก็นั่งนิ่งๆสิอาจารย์เอางั้นนั่งนิ่งๆเลยอ่ะนั่งนิ่งปั๊บกลายเป็นเสียงไม่เที่ยงอีกเห็นไหมต่อให้เรานั่งนิ่งๆนะเสียงเกิดปั๊บเสียงดับเลยเสียงก็ไม่เที่ยงอีกเห็นหรือยัง
3: เนี่ย
2: โอ้มันบัดเตียงแต่ละ พอเสียงไม่มีหูก็ไม่มีความหมายจริงไหมก็ไม่มีเสียงอ่ะหูจะมีประโยชน์อะไรนะคะจมูกอ้าวจมูกเที่ยงไหมเอามันอยู่นิ่งๆสิอาจารย์เอามันนั่งนิ่งๆเนี่ยเอาเอาผลปรากฏว่ากลิ่นก็ระเหยลอยปิ้วไปปิ้วมากับลมอีกจริงไหมใช่ไหมเรามีกลิ่นมะลิโชยมาเนี่ยซิ่วเราก็อ๋อชื่นใจลมพัดไปโน้นเออไม่ได้กินอีกละอย่างเงี้ยมันก็ depend on มันขึ้นอยู่กับลมพัดด้วยนะคะโอ้ยสรุปแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ย
3: ไม่เที่ยง
2: ตามพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเข้าใจไหมคะการปฏิบัติยากหรือไม่ยากเนี่ย
3: ไม่ยาก
2: จะต้องนั่งนานหนึ่งชั่วโมงไหม
3: ไม่จำเป็น
2: จะต้องนั่งจนเหน็บชาสว่าสว่าไหม
3: ไม่ต้อง
2: นะคะแต่ถ้าจิตเป็นสมาธินิ่งจะเห็นชัดเลยไหม
3: เห็นชัด
2: พอจิตเป็นสมาธินิ่งๆเนี่ยจะเห็นเลยโอ้ยกำลังมีความสุขสักพักเนี่ยอัลละปวดเราโอ้โหบัดเที่ยงแต่เฮ้ยเนี่ยถ้าเห็นไม่เที่ยงตรงนั้นก็กำลังรู้กำลังเห็นความไม่เที่ยงก็จะได้บรรลุโสดาบันไปซะถ้ากำลังรู้กำลังเห็นเลยเนี่ยก็จะบรรลุโสดาบันนะนี่เอ๊ะอาจารย์แล้วตกลงหนูบรรลุหรือหนูไม่บรรลุเนี่ยไม่ต้องมาถามหรอกนะก็ไปเช็ควิถีชีวิตของคุณเลยถ้าคุณยังละเมิดศีลอยู่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณรักษาศีลได้เป็นปกติ1 2คุณไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าแล้วเข้าใจไหม 3คุณเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้คำว่าเราเนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติแต่ตามันเป็นเราไม่ได้หูเป็นเราก็ไม่ได้จมูกเป็นเราก็ไม่ได้จริงไหมแต่รวมกันแล้วตั้งชื่อตั้งชื่อแต่ไม่ได้เป็นนะเข้าใจว่าตั้งชื่อไหมไข่กะทิน้ำตาลเอามาคนผสมแล้วแบ่งเป็นสองถ้วยถ้วยหนึ่งเอาไปนึ่งตั้งชื่อว่าสังขยาอีกถ้วยหนึ่งเอาไปปิ้งตั้งชื่อว่าหม้อแกงอีวะมันไม่ตั้งชื่อว่าหม้อต้มวะมันตั้งชื่อหม้อแกงอีวะไม่ตั้งชื่อว่าหม้อหุงข้าวไม่ตั้งชื่อว่าหม้อตุ๋นแต่ตั้งชื่อว่าหม้อแกงอีวะแต่มันเป็นหม้อแกงหรือมันถูกตั้งชื่อ
3: ถูกตั้งชื่อ
2: เพราะนั้นไข่อย่างเดียวเป็นหม้อแกงไหม
3: ไม่เป็น
2: โอ้ไข่อย่างเดียวยิ่งไม่เป็นเลยต้องไข่กะทิน้ำตาลผสมแล้วไปปิ้งด้วยถึงจะตั้งชื่อว่า
3: หม้อแก
2: เพราะนั้นตาอย่างเดียวเป็นเราไหม
3: ไม่เป็นค
2: ่
3: ะ
2: ใจอย่างเดียวเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: ร่างกายอย่างเดียวเป็นเราไหม
3: ไม่เป็นค่ะ
2: อีตอบอย่างนี้แล้วตอบถูกแต่เวลาส่องกระจกอะเห็นปั๊บใครเลยน่ะ
3: เราน
2: ั่นน่ะมันเห็นผิดเลยเห็นถูกน่ะ
3: เห็นผิด
2: เพราะนั้นเมื่อใดเห็นไม่เที่ยงจะละมิจฉาทิฐิได้เข้าใจไหมก็ไปเอารูปตัวเองมาดูสิรูปตอน1ขวบรูปตอน5ขวบรูปตอน10ขวบรูปตอน20แล้วจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนใดเนี่ยเข้าใจไหมนะเราเป็นคนไหนเนี่ยไม่เป็นเลยอ่ะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปไปเลยปุ๊บอายุ63หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยว93มาดูอีกทีโห93นี่มันเท่าแต๊ะเท่าว่าเท่าเหรอ63ก่อนอ้าวก็เป็นธรรมดาเพราะนั้นร่างกายเรามันมั่นคงอย่างเดิมไหมหรือมันเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นไปคะ
3: เป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นไปค่ะ
2: แล้วจะมาอะไรกับมันต้องทำงานงกงกงกงกงกงกทำไมอ่ะซื้อรถเก่งให้มันนั่งอีวะให้ใครนั่งเฮ้ยอีร่างกายเนี่ยนั่งวะแล้วมันดีกับเราซะที่ไหนมันแก่ลงแก่ลงแก่ลงป่วยแล้วมันก็ตายไปเอ้าไปทุกข์อะไรกับมันนักหนาใช่ไหมใช่ไหม
3: ใช่
2: ที่ผ่านมาเราทุกข์กับมันโดยใช่เหตุใช่ไม่ใช่
3: ใช่
2: ทำงานงกงกงกงกงกงกทำอะไรอ่ะซื้ออาหารเสริมกินเข้าไปเอ้าเป็นมะเร็งกับย้อนอาหารเสริมนั่นเนาะไอ้เนาะเออนะแล้วต้องไปซื้อเครื่องสำอางมาทาล้างอีกใช่ไหมโอ้ผีบ้าบก ควักทีหนึ่งเนี่ยกระปุกนี่เท่าไหร่หนู 25,000 ค่ะ 25,000 นี่ของนอกค่ะ 25,000 ไม่อันนี้ถูกหน่อยค่ะอันนี้ 3,000 ค่ะควักขึ้นมาทีเนี่ยแบงค์100เลยเข้าใจไหม101นะทาป๊าบเนี่ยแดงโล่เลยนะ101ควักอีกควักหนึ่งนะควับใน200แล้วเนี่ยทาแป๊บเดียวขยี้ไปขยี้มาเปิดน้ำล้างโซ่โซ่โซ่แบงค์ร้อยไหลเขารูระบายเลยไปละ200บ่เฮ้ยนะฉลาดไหมน่ะฮั่นโอ้ยมันฉลาดละตอนนี้ฉลาดละฉลาดที่รู้ว่าไม่ฉลาด แล้วร่างกายมันเคยอยู่กับเราไหมมันเคยเป็นเราตลอดไหมคะ
3: ไม่เป็น
2: มันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปไหนพูดกระแทกเสียงหน่อยสิมันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปปอนมอยบอกมัน
3: ปอนมอย
2: อืมไม่ต้องไปทุกข์กับมันแล้วดีไหมลูกเนาะโอ้ยอะไรอวรมันอุ้ยทนุถนอมมันโอมันนิกาเนาะโอร่างกายโอจิตใจใช่ไม่ใช่เออแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้าเลยชัดเจนเลยไหมว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปไม่รู้จะเอาอันไหนมาเป็นเราจริงไหม
3: จริง
2: ฮันฮันฮันเห็นหรือยัง
3: เห็นแล้วค่ะ
2: รู้หรือยัง
3: รู้แล้วค่ะ
2: หรือว่ารู้เฉพาะตอนนี้
3: เฉพาะตอนนี
2: ้เอ้ยเดี๋ยวลงศาลาไปกับควักแว่นจากกระเป๋ามาละแวบอย่างเงี้ยอยู่วัดลองไม่ส่องกระจกดีไหมคะลองเนอะลองไม่ส่องกระจกเลยจะไม่เห็นแล้วว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงจริงไหมมันก็เห็นแต่หน้าตาคนอื่นมันโอ้มีแค่แก่นตามอกล็อกแป๊กแรกคอโอ้มีแค่หูดังมีหูตัวเองอะไรเงี้ยเอาใหม่กลับมาใหม่ไข่กะทิน้ำตาลปิ้งตั้งชื่อว่า
3: หม้อแกง
2: ไข่อย่างเดียวไม่เป็น
3: หม้อแกงน้ำตาลอย่างเดียวก็ไม่เป็นหม้อแกงกะทิอย่างเดียวก็ไม่เป็นหม้อแกง
2: แม้แต่3อย่างก็ไม่เป็นหม้อแกงแต่ตั้งชื่อว่า
3: หม้อแกง
2: เพราะนั้นตาก็ไม่เป็นเราจริงไหมหูก็ไม่เป็นเรารวมหมดก็ยังไม่เป็นแต่ตั้งชื่อว่า
3: เป็น
2: เราตั้งชื่อว่าเราทำไมต้องตั้งชื่อด้วยอาจารย์เอ้าถ้าไม่ตั้งชื่อมันจะคุยกันรู้เรื่องเลยมันต้องใช้สมมติบัญญัติคุยกันจริงไหมเวลาจะเรียกใครก็เรียกชื่อเลยใช่ไหมก็เรียกชื่อเลยเอาคุณม้อยเชิญทางนี้ก็เรียกชื่อเลยไม่ใช่ไหมเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ใส่เสื้อลายใส่กางเกงสีดำโอ้ยตายห้าละอู้กับบ่หูเรื่องละเอาสรุปแล้วชื่อก็เป็นเพียงแค
3: ่
2: ชื่อสมมุติมีจริงหรือไม่มีจริง
3: ไม่มีจริง
2: หม้อแกงมีจริงไหม
3: ไม่มี
2: มันเอาขนมมาชิ้นหนึ่งก็นั่งกินเอากินเอามันไม่ได้กินหม้อแกงนะจริงไหมเพราะฉะนั้นหม้อแกงไม่มีเพราะนั้นหม้อแกงเกิดไหมหม้อแกงดับไหมหม้อแกงเกิดไหมหม้อแกงตายไหมไม่มีมันมีแต่ไข่กะทิน้ำตาลที่ปิ้งขึ้นมาแล้วก็เอามากินหมดไปจริงไม่จริง
3: จริงค่ะ
2: หม้อแกงเป็นเพียงสับสมมุติเป็นชื่อตั้งขึ้นมาลอยๆเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำว่าเราว่าเขานี่มีจริงหรือตั้งชื่อเท่านั้นเอง
3: ตั้งชื่อเท่านั้น
2: แต่พลังแห่งการยึดมั่นถือมั่นนี่มันสูงมากไหม
3: สูงมาก
2: มันยึดมาตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้แล้วมันจะยึดต่อไปอีกเท่าไหร่ถ้ามันยังยึดมันจะเกิดอีกเข้าใจหรือยังถ้าไม่อยากเกิดเลิกยึดคนที่เลิกยึดมันเลยบวชเลยไงปอม้อยขูดผมขว้างเฮ้ปอม้อยเนี่ยมันปอหมดเลยแล้วเขาก็มาฝึกตัวเองแล้วพอฝึกแล้วมันมีความสุขกว่าเก่ามันมีประโยชน์กว่าเก่าจริงหรือไม่จริง
3: จริง
2: ถ้าอาจารย์ไม่บวชเนี่ยอาจารย์มีลูกมีผัวเนี่ยพวกเธอจะไปฟังอาจารย์สอนธรรมะไหม
3: ไม่ไป
2: เออเนาะสอนไปพวกเธอก็จะว่าเออดีแต่สอนคนอื่นนะคะเก่าทาปากแดงปิ้งดิ้งอยู่อะไรเงี้ย เนี่ยเพราะอาจารย์มาบวชใช่ไหมพวกเธอถึงมาฟังธรรมใช่หรือไม่
3: ใช่ค่ะ
2: เห็นประโยชน์ของการบวชหรือยัง
3: เห็นแล้วค่ะ
2: จะบวชก่อพวกเธอนี่เป็นรุ่นอะไรรู้ไหมรุ่นจ้างก็ไม่บวชจริงไม่จริงเนี่ยพวกเธอนี่รุ่นจ้างก็ไม่บวชเพราะอาจารย์เอาสตังค์ไปจ้างเธอบวชเดือนละ200เธอก็ไม่บวชจริงไหมรายได้เธอมากกว่านั้นตั้งเยอะเนี่ยจ้างยังไม่บวชเลยเพราะนั้นอย่าไปกลัวนะใครจะบวชอย่าไปกลัวแต่ถ้าใครบวชได้เราอนุโมทนาไหมคะ
3: อนุโมทนา
2: สาธุเลยนะดีละเนี่ยวันนี้บวชแม่ชี5ตนปัญจวัคคีย์นะบวชเพื่ออะไร 1. บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. บวชให้ในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี 3. บวชให้ราชินีครบ7รอบ 4. บวชให้ตัวเองใกล้ตายแล้ว 5. บวชให้พ่อให้แม่นะยกบุญยกกุศลให้พ่อให้แม่พวกเราควรจะอนุโมทนาไหมคะ
3: สาธุ
2: แล้วก็พูดด้วยดิว่าขอข้าเจ้าได้บวชพ่องเด้ออย่างเงี้ยนี่เธอทุกวันนี้สังคมกำลังเลวร้ายไประดับจังหวัดหรือระดับอำเภอหรือระดับประเทศหรือระดับโลก
3: ระดับโลก
2: เราได้ข่าวช็อกโลกจริงไหมวันนี้เราได้ข่าวว่าเขาเฉลิมฉลองที่ฝรั่งเศสเขาเรียกวันชาติฝรั่งเศสคนก็เดินกันเต็มถนนเลยเขาเรียกว่าถนนคนเดินเหมือนเชียงใหม่เนี่ยนะ คนเดินเฉลิมฉลองแต่งตัวสวยจุดพลุปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งกันเนี่ยนะผู้ชายคนนึงก็ขับรถบรรทุกพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะปังปังปังปังปังปังชนกราดเลยนึกออกไหมมันหนีไม่ทันอ่ะไปเนี่ยตายไป84ศพบาดเจ็บอีกเกิน200เนี่ยนะแสดงว่าความเลวร้ายมันระดับโลกแล้วนะเธอเราไม่เคยได้ข่าวอย่างขนาดนี้ใช่ไหมเราไม่เคยได้ข่าวขนาดนี้เพราะฉะนั้นจำนวนนักบวชต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะและต้องเป็นนักบวชที่บรรลุธรรมด้วยนะเมื่อบรรลุธรรมแล้วเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายแล้วพร้อมที่จะออกไปสอนคนอื่นสอนอย่างเงี้ยสอนอย่างเงี้ยใครมันจะเถียงจริงไหมแล้วพอรู้แล้วทุกคนก็อยากจะฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมันไม่ใช่สอนให้มันเครียดแต่สอนให้มันรู้แล้วก็ไปฝึกต่างคนต่างฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แต่ละคนฝึกได้เท่ากันไหมไม่เท่าบางคนฝึกเร็วบางคนฝึกช้าจริงไม่จริงอย่างโยมแต๋วผมเนี่ยกว่าจะถือศีล8ได้เนี่ยมาอยู่กับอาจารย์ตั้งหลายปีใช่ไหมใช่แสดงว่าสติปัญญาล้ำเลิศไหมเนี่ยแต่ก็ยังดีใช่ไหมแต่ก็ยังดีบางคนอยู่กับอาจารย์ได้เป็น10ปี20ปีมันก็ยังศีล8ไม่ได้ก็มีอะไรเงี้ยนะแต่รู้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งฟังธรรมครั้งเดียวเองคิดบวชเลยคิดเลยจะต้องบวชแล้วก็มาอยู่ที่นี่อีก7วันมาดูเลยว่าที่นี่อยู่กันยังไงกินยังไงนอนยังไงตื่นยังไงพูดอะไรกันมาอยู่7วันพอครบ7วันปุ๊บมาลาอาจารย์บอกว่าหนูจะกลับไปบ้านเพื่อไปลาญาติๆแล้วจะมาบวชอาจารย์ก็มองหน้าว่าก็ลองดูคือใช้คำว่าลองดูเพราะมันจะเป็นไปได้หรือเพราะเขาคือผู้บริหารมีเงินเดือนเป็นแสนๆเนาะแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ๆไว้ด้วยนะฮะเป็น 7-8 ล้านแล้วก็ยังไม่ได้ไปอยู่เลยแต่พอเขาฟังทำแค่ครั้งเดียวเขาขอกลับบ้าน2อาทิตย์เคลียร์ทุกเรื่องเลยแล้วก็มาบวชเลยพอบวชเสร็จก็มีความสุขอยู่นั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ข้ามควรนะบวชแล้วมีความสุขจังเลยเนี่ยนะเป็นแม่ชีอยู่พักหนึ่งก็บวชเป็นเนนจากเนนสิกขมนา2ปีแล้วก็เป็นภิกษุณีละนะคะเอาเราต้องให้โอกาสนะคะส่วนยมมุกนี่มาพบอาจารย์ปุ๊บก็เริ่มฝึกกี่มือคะ2มือใช่ไหมมาพบก็ฝึก2มือไปเลยอย่างนี้นะคะส่วนแม่แอดมาพบอาจารย์ก็มือเดียววันดีคืนดีเปลี่ยนเป็น2มือวันดีคืนดีเปลี่ยนเป็นมือเดียวมันเป็นไปแต่ละคนนะฮะมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ไปมีเหตุการณ์ใหม่ไปอยู่กับครอบครัวเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสเรื่องการฝึกเพราะแต่ละคนมีทามมิ่งเข้าใจหรือยังแต่ละคนมีทามมิ่งฮะเมื่อถึงเวลาเขาจะฝึกของเขาไปแล้วเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเวลาเขาไม่ฝึกชีวิตมันทุกข์ยังไงเขาจะรู้เลยแต่เขาฝึกเขาสบายยังไงเขาจะรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดวันนี้อาจารย์ก็จบละว่ามั่นใจว่าพวกเราจะไปฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงไหมเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอื่นไปในเมื่อไหนๆมันก็เป็นอื่นไปก็ฝึกมันซะเลยนะคะอาจารย์ฝึกด้วยอะไรฝึกด้วยทานสองฝึกด้วยมหาทานคือศีลนะถ้ารักษาศีลเนี่ยฝึกมหาทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากฝึกด้วยสติฝึกด้วยความสงบฝึกด้วยปัญญาอาจารย์พูดธรรมะไปนี้กำลังเอาปัญญามาฝึกพวกเราใช่ไหม
3: ใช่
2: พวกเราฟังไปแล้วเกิดความรู้ไหมคะ
3: เกิดค่ะ
2: แล้วสบายใจไหมคะเรียกว่าปัญญาภาวนาเข้าใจไหมในขณะที่ฟังอาจารย์มีศีลไหม
3: ม
2: ีอยู่แล้วขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ตั้งใจฟังหรือฟุ้งซ่าน
4: ตั้งใจฟัง
2: มีสมาธิอยู่แล้วขณะฟังอาจารย์พูดมีปัญญาไหม
3: มี
2: ครบศีลสมาธิปัญญาสามารถเห็นธรรมได้เลยเข้าใจหรือยังเราได้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะเอาละวันนี้ให้แค่นี้ก่อนเนาะจงฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยทานศีลสติสมาธิปัญญานะลูกแล้วชีวิตเราก็จะเบิกบานนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องทรมานตัวเองอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ไม่ทรมานให้ทุกข์ไม่เอาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จมกามไม่ใช่เสพสุขสบายไม่ใช่แต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามทานศีลสติสมาธิปัญญาให้ได้นะ พราะนั้นเวลาเขาพาเดินจงกรมก็เดินไปเถอะฝึกสติไปนะเปลี่ยนอิริยาบถไงคืนไม่เดินมันก็ตายกะนั่งอย่างเดียวก็เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างเข้าใจไหมเวลานั่งก็เขาก็จะพูดกล่อมเราสักแป๊บนึงแล้วก็จะให้พวกเรานิ่งที่สุดด้วยว่าอะไรมันเที่ยงมั่งเนี่ยเอ้าเดี๋ยวยุงกัดเอ้าเดี๋ยวเจ็บเข่าเอ้าเดี๋ยวรู้สึกสุขเอ้าเดี๋ยวรู้สึกทุกข์เอ้าเดี๋ยวรู้สึกเฉยเอ้าเดี๋ยวความคิดพุ่งเข้ามาเฮ้ยคิดเนาะเอ้าเดี๋ยวความจำโผล่มาเฮ้ยจำเนาะป้าโทมันบัดเที่ยงรู้นี่เนี่ยถ้ามันอุทานขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นธรรมละเข้าใจไหมถ้ามันอุทานขึ้นว่าโอ้บัดเที่ยงสักยังฮะเนี่ยมันเห็นละแต่ถ้ามันนั่งแล้วเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวปวดเข่าเดี๋ยวทำไมวันนี้นั่งไม่ดีอ่ะโง่ซื้อบื้ออย่างเก่านะแต่ถ้ามันเห็นอะไรก็แล้วแต่มันโอ้บัดเตียงเฮ้ยโอ้เปลี่ยนใหม่ฮะหมอโอ้เอ๊ะสบายโอ้สบายสบายโอ้มันจะสบายไปเมินว่าโอ้เปลี่ยนทำละสื่อลึกทึกเดี๋ยวอะละเริ่มเจ็บแอวทำละโอ้บัดเตียงเนาะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยฉลาดละเข้าใจยังอย่างนี้เป็นธรรมานุสารีตามดูตามเห็นตามดูตามเห็นไปจนกระทั่งมันพระพุทธเจ้าในสุดยอดเนี่ยถ้าอย่างนี้นะมีแววละมีแววละนะเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงใส่ใจศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแล้วปฏิบัติตามทานศีลสติสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสัมมาปฏิบัติอยู่ในความดีงามแล้วชีวิตก็จะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยโดยอัตโนมัติในจะมีสติปัญญาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงกับสิ่งที่เปลี่ยนเป็นอื่นไปเปลี่ยนเป็นอื่นไปมันเป็นเราไม่ได้เลยนะก็ขอให้มีความมั่นคงในศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้เป็นคนภาคเพียรละบาปเจริญบุญสร้างแต่บุญกุศลสร้างแต่ความดีขอให้มีพลังแห่งความระลึกรู้มีสติมั่นคงมีความแน่วแน่มีปัญญาเห็นแจ้งพลังจิตทั้ง5นี้จงเพิ่มพูนคือพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อท่านทั้งหลายมีพลังจิตเพิ่มขึ้นจงอย่าเฉื่อยชาอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนาด้วยการพูดให้ฟังทำให้ดูมีความสุขให้เห็นให้ผู้อื่นได้มาพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุสาธุสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
5: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แม่

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอล